0: มีบ่อยๆเนี่ยค่ะก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
1: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
3: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
5: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTTการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
2: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบัมเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
8: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
9: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
5: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโรงการ์ลอสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2-0เซต6-0และ7-5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสงสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 น.วันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 น.รับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนชิงฟิตแมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยนักสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ตบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74 เซนติเมตรและเวลา 21:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48 เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
13: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่ 1. บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก 2. บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้ 3. เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเทิดทูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหล่อนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับวินิจครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
22: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
2: ครับ
21: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
22: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นาทีของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา7 แสนรายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
21: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
2: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
22: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับใช้คล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ100 บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างใดก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
2: ครับ
21: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่าน
22: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
2: ่
22: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200 นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จะให้ไว้อีกแค่133บาทครับ
21: ครับก็เท่ากับว่าในแต่ละวันพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยเชื่อไทยพลัสได้วันละ333บาทนั่นหมายความว่ารัฐช่วยจ่ายให้เรา200เราก็เติมเงินไปที่อีก133บาทนะคะก
22: ็
21: สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละเดือนที่รัฐเพิ่มมาให้ 1,000 บาทเนี่ยสูงสุดของเราก็คือเติมเงินเข้าไปอีกประมาณ677บาทก็รวมไปแล้วทั้งเดือนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ่ายคนเดียวรัฐช่วยจ่าย 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก 1,677 รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
22: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่าอ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆท่านซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
21: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
22: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกทบไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
2: ครับครับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
22: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60 40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในองค์โครงการนั้นต่อไปครับ
2: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
21: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
22: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,500,000กว่าแห่งนะครับขึ้นครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆเริ่มประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับตัวสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าถูกประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
21: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
22: ใช่ครับใช่ครับ
21: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทางขสมกนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
2: ใช้ได้เหมือนกัน
21: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วนะช่างเทคนิคในตอนนี
2: ้
21: สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
22: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ 6:30 ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ 60,000 กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ
2: ก็
22: ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ล้าน 120,000 กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11ล้านนะครับประมาณสัก11ล้านเนี่ย11ล้านบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ 70,000 กว่ารายการครับ
21: คือคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
0: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะ ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมากก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้

0: คุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูมิวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
1: ครับขอบคุณครับคุณนิธิ์ถ่ายคุณชโลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าของชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
6: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
5: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
7: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
8: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่าย
1: ดังนั้น

0: ผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
1: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
4: เราตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
3: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
4: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่าง
3: ๆทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: สว.เตรียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ0-4 ปีและ10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย
1: เห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสรรค์ซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ทอดกระถินเพื่อกินเหล้าเพื่อเล่นพ่ายเอาอบายมุขมาเป็นบุญมาเป็นกุศลมาล่อคนทำบุญก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันชัดๆนะอย่าเอาเลยอย่าไปเอาเรื่องอบายมุขมาเป็นเรื่องทำบุญเลยทำบุญมันต้องสะอาดมันต้องสว่างมันต้องสงบ
11: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
12: พังงาคือบ้านรวมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมกันพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะและจะเจอกันกับดิฉันซาลิฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเรานะคะรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะท่านไพรัชเพชรยวนค่ะได้มีการนำเสนอนะคะรูปแบบของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนนะคะได้ทำภารกิจอะไรบ้างทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะได้ทราบถึงบทบาทภารกิจนะคะที่มีประโยชน์ต่อในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะในนั้นค่ะในวันนี้นะคะเราก็นำเสนอในเรื่องของการกิจกรรมเรื่องของเกษตรกรรมค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องของดินค่ะเราก็มีการเชิญนะคะในส่วนของภาคส่วนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของจุดเริ่มต้นของผลผลิตที่มีคุณภาพรวมไปถึงพืชเศรษฐกิจสำคัญจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้นะคะก็คือทุเรียนสาลิการวมไปถึงมังคุดทิพย์พังงาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางสาวอังคมาศค่ะลีนินค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะดิฉันนะคะนางสาวอังคมาศลีนินค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการนะคะจากสถานีพัฒนาที่ดินพังงาค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเกษตรหลากหลายปัจจัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแล้วก็เรื่องของดินค่ะพูดถึงย้อนกลับไปสักนิดนึงเรื่องของบทบาทภารกิจของสำนักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดพังงามีบทบาทอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนะคะซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะของกรมพัฒนาที่ดินของเรานะคะมีพันธกิจเกี่ยวกับการสำรวจวิเคราะห์จำแนกดินค่ะเพื่อที่จะไป เพิ่มศักยภาพทางด้านการเกษตรค่ะแล้วก็พัฒนานะคะมีการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะการปรับปรุงดินนะคะเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาของเนี่ยในการทำเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะซึ่งหลักๆแล้วค่ะในส่วนของปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการปรับปรุงหน้าดินมากน้อยเพียงไหนคะ
1: จากเดิมนะคะก็คือตอนนี้เกษตรกรมีความตระหนักนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ปุ๋ยมีราคาแพงอะค่ะก็ตอนนี้ค่ะทางกลุ่มพัฒนาดินของเราค่ะก็คือจะสนับสนุนในการวิเคราะห์ต่างๆวิเคราะห์ดินนะคะเกษตรกรก็คือจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะเรามีการต่อยอดยังไงบ้าง
1: ค่ะก็คือมีการต่อยอดกับเกษตรกรก็คือเหมือนในจังหวัดพังงาค่ะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยโดยปัญหาหลักๆก็คือดินค่ะมีสภาพเป็นพื้นซ้อนค่ะมีความลาดชันสูงประกอบกับจังหวัดพังงาค่ะมีฝนตกชุกนะคะก็ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูงอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือดินพังงาของเราเนี่ยมีความเป็นกรดนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ต่ำอะค่ะฉะนั้นการนำองค์ความรู้ต่างๆด้านการพัฒนาดินเข้าไปช่วยในด้านการเกษตรก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะและในส่วนของสำนักการอบรมมีการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนบ้าง
1: ค่ะในส่วนของสถานีพัฒนาดินก็คือหลักๆเลยแล้วก็คือจะมีการให้ความรู้ต่างๆค่ะอย่างเช่นเข้าไปร่วมในศูนย์สพก.ค่ะเกษตรเป็นใหญ่ต่างๆหรือของเราก็จะมีหมอดินอาสาค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรนะคะที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาดินนะคะดำเนินการด้านพัฒนาดินต่างๆให้ความรู้ต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับเนี่ยปัญหาที่พบมากที่สุดในพื้นที่ของเกษตรกรรมในที่จังหวัดพังงาเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของดินมีปัญหาอะไรบ้างคะ
1: ของเราของพังงาค่ะส่วนใหญ่ดินของเราก็คือจะอยู่ชุดดินที่26ก็จะหลักๆของเราก็คือจะเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เกิดการชะล้างทลายเนื่องจากสภาพดินด้วยก็อย่างเช่นขอยกตัวอย่างเช่นของพังงาจะเป็นดินชุดดินดาทอในการพบมากในที่มีความลาดชันแล้วก็ความรู้นั้นสนับสนุนต่างๆอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาดินสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินค่ะและมาชีวภาพต่างๆแล้วก็มีการสนับสนุนในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินเนื่องด้วยจังหวัดพังงาดินส่วนใหญ่ที่เกษตรกรส่งตรวจส่วนใหญ่จะเป็นกรดจัดกรดรุนแรงอย่างนี้ค่ะฉะนั้นก็ต้องมีพัฒนาดินก็จะสนับสนุนปัจจัยวัสดุปรับปรุงดินต่างๆอย่างเช่นโดโลไมต์อย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเหมือนที่ได้เราพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของจังหวัดพังงาเนี่ยฝน8แดด4เรามีวิธีการหรือว่าส่งต่อผ ผลกระทบกับสภาพดินอย่างไรบ้างในแต่ละปีเนี่ย
1: ค่ะหลักๆเลยเหมือนถ้าช่วงหน้าฝนนะคะถ้าเป็นดินที่มีความราชันเนี่ยก็คือพอฝนตกก็คือจะเกิดการชะล้างทำลายดินเล็กสไลด์ดินถล่มลงมาอย่างเงี้ยค่ะพืชผลผลิตเสียหายทางพันธุ์ดินของเราก็จะมีการมาตรการนะคะก็คือถ้าเป็นวิธีพืชนะคะของเราก็จะเป็นหญ้าแฝกค่ะอันนี้จะสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกให้กับเกษตรกรที่ขอรับบริการได้ฟรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกำแพงดินมีชีวิตช่วยในการชะลอค่ะชะลอมากรดินนะคะที่จากการชะล้างพืชทลายลงไปอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงของเราจะเป็นวิธีกลนะคะเราจะมีโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มดอนต่างๆแล้วก็จะมีทำพวกทำขั้นบันไดดินนะคะทำบ่อดักตะกอนต่างๆเพื่อชะลอตะกอนดินที่ไหลลงมานะคะและอีกอย่างนึงก็คือของเราถ้าสวนเป็นในหน้าแล้งนอกจากหน้าฝนแล้วในหน้าแล้งของเราเนี่ยก็คือยังมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรค่ะอันนี้ก็คือเกษตรกรสามารถขอรับบริการได้แต่เกษตรกรจะต้องสมทบมีเงินสมทบ 2,500 บาทต่อบ่อค่ะ
0: อ๋อในส่วนของการแหล่งน้ำ
1: ใช่ค่ะแหล่งน้ำในขนาดนอกเขตชลประทาน
0: อยู่ในพื้นที
1: ่เงื่อนไขค่ะหนึ่งนะคะจะต้องเป็นเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ค่ะต้องพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะคะแล้วก็สองก็คือสามารถยื่นขอใบคำร้องขอได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงาหรือจะทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะและย้อนกลับไปในส่วนของหญ้าแฝกเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยต้องการสามารถที่จะติดต่อหรือว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: หนึ่งนะคะก็คือสามารถเข้าไปขอรับบริการได้ฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงาค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะอันนี้จะไม่มีค่าบริการค่ะสามารถขอรับบริการได้ฟรีค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการจัดโครงการดีๆนะคะซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทางด้านของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงาเนี่ยมีการช่วยเหลือจัดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงนะคะในเรื่องของการปรับปรุงของดินเรามีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: อ๋อค่ะในส่วนของพัฒนาที่ดินนะคะของเราก็คือนอกจากอย่างที่บอกก็คือเบื้องต้นของเราดินนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ดินนะคะซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินของเราเนี่ยก็คือจะรับวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้ฟรีค่ะโดยให้เกษตรกรเก็บให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะซึ่งอย่างเช่นถ้าบ้านเรานะคะเราจะเก็บเราจะแบ่งเป็นระบบรากพืชถ้าเป็นพวกพืชไร่ต่างๆพืชผักสวนครัวต่างๆเราก็จะเก็บที่ระดับความลึกประมาณไม่เกิน15เซนนะคะแต่ถ้าเป็นพวกใบผลนะคะปั๊มน้ำมันเราก็จะเก็บที่ความลึกที่30เซนนะคะแล้วเราก็จะเก็บมันโดยหนึ่งตัวอย่างนะคะ
0: ค่ะ
1: เราจะเก็บประมาณไม่เกินประมาณ25ไร่ต่อหนึ่งตัวอย่างค่ะซึ่งในการเก็บเราจะเก็บก่อนที่จะมีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหรือถ้าสมมติเป็นพืชไร่ก็คือก่อนที่จะเป็นครอบต่อไปนะคะไถ่พรวนเสร็จก็คือเก็บก่อนนะคะแล้วก็ส่งวิเคราะห์มาค่ะแล้วก็ระบุชัดเจนว่าพืชที่เราเก็บเนี่ยเป็นอย่างเช่นเป็นปาล์มน้ำมันใช่สุเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราหรือทุเรียนอยู่ที่อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เก็บส่งมาที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งเราจะส่งไปวิเคราะห์ห้องแล็บที่สุราษฎร์ธานีอะค่ะจะไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ระยะเวลาในเรื่องของการวิเคราะห์อ
1: ยู่ประมาณ 1-2 เดือนค่ะแล้วก็ผลก็คือจะส่งไปสดีไปให้กับเกษตรกรที่จ่าหน้าซองไปให้เราค่ะซึ่งในนั้นก็จะมีการแนะนำการใช้ปุ๋ยว่าเราสามารถจะใช้ปุ๋ยเท่าไหร่หรือจะเป็นปุ๋ยเคมีก็คือจะใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเนี่ยจะเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นการใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเสริมเข้าไปด้วยก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ทางด้านของสำนักงานที่ดินได้มีการต่อยอดนะคะในเรื่องของขั้นตอนต่างๆเรื่องของการวิเคราะห์ดินซึ่งหลักๆเลยค่ะเราเนี่ยมีการส่งเสริมเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์อย่างไรบ้าง
1: ใช่ค่ะในทางสถานีพัฒนาที่ดินนะคะของเรากรมพัฒน์นะคะก็จะมีจุลินทรีย์นะคะที่จะเรียกชื่อจะว่าพอดอค่ะตอนนี้ของพังงาของเราที่จะพบมากที่จะใช้เหมือนก็คืออย่างเช่นพอดอ1นะคะอันนี้เป็นเชื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะสำหรับผลิตปุ๋ยมากค่ะแล้วก็พอดอ2จะผลิตน้ำหมักชีวภาพค่ะแล้วก็พอดอ3จะเป็นเชื้อไทโคโรนาและอีกตัวหนึ่งที่บ้านเราทุเรียนสันติการนะคะจะเป็นตัวล่าสุดจะเป็นเชื้อพอดอ14ค่ะตัวนี้ก็คือสามารถละลายน้ำแล้วก็ตามอัตราส่วน วิชาการเราก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยขอรับฟรีได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับวิวัฒนาการและในส่วนของปัจจุบันเนี่ยโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสำนักงานที่ดินนะคะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรมาใช้รูปแบบของการทำงาน
1: ค่ะอีกอันนึงก็คือที่ทางกรมพัฒนาก็คือของเราจะเป็นเป้าหมายก็คือเป็นนวัตกรรมนะคะต่างๆที่จะมาใช้ก็อย่างเช่นตอนนี้นะคะของพัฒนาดีก็จะมีน้องดินดีนะคะซึ่งจะเป็น AI chatbot ค่ะซึ่งเกษตรกรสามารถสมัครได้โดยผ่านระบบ LINE นะคะซึ่งจะสามารถถามได้โดยอัตโนมัติจะเป็นข้อตอบโต้อัตโนมัตินะคะก็คือข้อมูลดินการใช้ปุ๋ยต่างๆค่ะซึ่งน้องดินดีเราก็จะตอบให้ตามที่เกษตรกรมีความต้องการนะคะและอีกอย่างนึงก็คือหน้ากรมนะคะจะเป็น e-service กรมพัฒนาที่ดินค่ะซึ่งสามารถเกษตรกรสามารถเข้าไปใช้ในระบบฐานข้อมูลของพัฒนาที่ดินได้นะคะในนั้นก็จะมีการขอรับบริการต่างๆที่กล่าวมาก็คือพวกผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆคอดอต่างๆสารปรับปรุงดินอย่างเช่นตัวโลไม้นะคะปอเทืองต่างๆพืชซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดค่ะซึ่งก็สามารถขอรับบริการได้ฟรีหรือจะเป็นแหล่งน้ำได้นานก็คือสามารถขอรับบริการในนี้ได้และก็คือจะมีข้อมูลต่างๆให้เกษตรกรสามารถเสริมคุณความรู้ด้านการพัฒนาดินได้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะในเรื่องของการเชิญชวนหรือว่าให้พี่น้องประชาชนรู้จักการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยที่เป็นชีวพันธุ์หรือว่าปุ๋ยธรรมชาตินั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเราย้อนกลับไปในส่วนของจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรมีเขาเรียกว่าเกษตรกรรมเยอะแล้วก็ทำสวนปาล์มก็เยอะพืชผลก็เยอะค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดพังงาเช่นทุเรียนสาลิกายางพาราปาล์มน้ำมันเราที่ควรที่จะดูแลอย่างไรบ้าง
1: ค่ะถ้าสมมติถ้าของพัฒนาดินก็คือก็เริ่มหลักๆจากดินเลยอะค่ะก็คืออย่างที่บอกอย่างที่กล่าวไปขั้นต้นถ้าหากเกษตรกรมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะก็คือจะเป็นหนึ่งก็คือลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆและอีกอย่างนึงก็คือของเราก็คือถ้าระบบอัดรักดินและน้ำขาดเงินยากแสงต่างๆที่คือสามารถช่วยลดได้อย่างหนึ่งยากแสงจะมีการคุมโซนก็คือในอากาศโดยเฉพาะปอเทืองนะคะ
0: oh.
1: ของเราจะมีการให้บริการปอเทืองซึ่งประมาณอยู่ในช่วงประมาณ50วันแล้วนะคะ45ถึง55วัน60วันนี้ก็คือสามารถตัดสับนะคะช่วงที่ปอเทืองออกดอกช่วงที่ปอเทืองออกดอกก็คือจะเป็นช่วงที่มีไนโตรเจนสูงที่สุด
0: oh. อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นการลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนไปด้วยอะค่ะ
0: และในส่วนของพัฒนาที่ดินนะคะมีแนวทางในเรื่องของการรับมือหรือว่าช่วยเพิ่มผลผลิตในส่วนของกับราคาต้นทุนของปุ๋ยที่สูงขึ้นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ทางของพัฒนาดินนะคะก็คือจะมีการส่งเสริมนะคะในการทำปุ๋ยบางใช้เองนะคะ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งหลักๆที่ก็คือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินค่ะซึ่งกลุ่มปุ๋ยตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูงทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองต่างๆนะคะซึ่งมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละสูตรก็คือเขาจะผลิตมาเพื่อที่ให้เกษตรกรสามารถหาวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นพวกมูลคาคาวกระดูกปนต่างๆนี่ค่ะรำข้าวนะคะซึ่งก็คือจะผสมกันในตามอัตราส่วนมาใช้เพื่อเป็นการลดปุ๋ยเคมีไปอีกทางนึงอะค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็เป็นในเรื่องของการมีแนวทางช่วยเกษตรกรนะคะซึ่งหลักๆแล้วกระแสการตอบรับดีไหมคะมีขอความร่วมมือต่างๆ
1: หลักๆแล้วตอนนี้ก็คือดีมากเรื่องด้วยเหมือนของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลสุขภาพก็คือจะเป็นหลักด้วยก็คือตอนนี้ตลาดผู้บริโภคก็คือต้องการอาหารที่เป็นอินทรีย์สูงขึ้นใช่ก็ทางพัฒนาดินของเราก็คือจะสนับสนุนต่างๆก็อย่างที่นี่กล่าวไปขั้นต้นมาเลยค่ะทั้งการใช้ปุ๋ยแบบน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นสารชีวพันธุ์ต่างๆค่ะก็คือจะเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในจังหวัดพังงาของเราค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะรูปแบบของการดำเนินงานเรามีการบูรณาการในส่วนของภาครัฐอย่างไรบ้างแล้วก็ภาคประชาชนนะคะ
1: ค่ะในส่วนของพัฒนาดินนะคะก็คือจะมีร่วมนะคะร่วมดำเนินการนะคะในรูปแบบของกระทรวงเกษตรนะคะโดยการต่างๆอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรปศุสัตว์ต่างๆประมงต่างๆนะคะจะก็ทำงานบริการร่วมกันนะคะ
0: ค่ะมีการลงพื้นที่
1: มีการลงพื้นที่อย่างเช่นหลักๆก็คือศูนย์สปกนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆหน่วยงานในกระทรวงเกษตรจะเข้าไปดำเนินการในนั้นนะคะ ในส่วนของวัฒนธรรมดินก็จะเป็นฐานดินต่างๆให้ความรู้กันการใช้ปุ๋ยหมักต่างๆการใช้หญ้าแฟการใช้พืชปุ๋ยสดอย่างที่กล่าวในขั้นต้นนะคะก็คือสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในที่ศูนย์สปกรค่ะ
0: ค่ะและรูปแบบของการรักษาคุณภาพดินในระยะยาวมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
1: ค่ะอันนี้นั่นก็คือจะเป็นความให้เกษตรกรสามารถเพิ่มนะคะประสิทธิภาพการเกษตรให้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนะคะก็ของเราก็คือจะมีการแนะนำให้เก็บตัวอย่างดินส่งตรวจอย่างปีละครั้งเพื่อให้ดูค่าความแตกต่างของดินว่าของเราเนี่ยดำเนินการทางด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องไหมหรือว่าธาตุอาหารในดินของเราตัวไหนลดลงบ้างแล้วก็คือสามารถก็คือจะใช้ปุ๋ยในตัวนั้นๆในการใส่เสริมเข้าไปในกับดินในกับพืชของเราจะทำให้ผลผลิตของเราไม่ตกต่ำค่ะก็คือเพิ่มผลผลิตนะคะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ

ฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรด้วยรากฐานแห่งทรัพยากรดินสู่ความมั่นคงทางอาหารของชาติมีผู้บริหารนำองค์กรด้วยอธิบดีดร.ทวีศักดิ์ธนะเตโชพลและรองอธิบดีมีโครงสร้างองค์กรเป็นราชการส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาคส่วนกลาง14หน่วยงานส่วนภูมิภาค12สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสถานีพัฒนาที่ดิน77จังหวัดและ6ศูนย์ศึกษามีบุคลากร 2,961 คนเป็นข้าราชการ 1,408 คนพนักงานราชการ 1,381 คนลูกจ้างประจำ 172 คนและมีเครือข่ายหมอดินอาสา 77,867 คนเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นรากฐานการผลิตภาคการเกษตรตั้งแต่สำรวจวิเคราะห์จำแนกดินวางแผนการใช้ที่ดินกำหนดและปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่ดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำรักษาสมดุลของดินที่ดินและนิเวศเกษตรฟื้นฟูความสมบูรณ์ของที่ดินด้วยการปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดินถ่ายทอดผ่านเครือข่ายหมอดินอาสามุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรด้วยวิสัยทัศน์องค์การอัจฉริยะทางดินขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม15ล้านไร่ภายในปี2570ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ4ประเด็นพัฒนาโดยขับเคลื่อนด้วยค่านิยมทีม for soils ทีมดีดินดีกรมพัฒนาที่ดินบริหารจัดการองค์กรด้วยเครื่องมือ LDD Excellent Model ขับเคลื่อนการพัฒนาใน4 smart สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ดังนี้ 1. smart collaborationสารพลังจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาเพื่อขยายเครือข่ายในการรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2. Smart Connection เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆและประมวลออกมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ 3. Smart Service พัฒนาการบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกลไกของหมอดินอาสาให้เข้าถึงบริการทุกระดับ 4. Smart Operation มุ่งสร้างคนเก่งเรื่องดินดีด้วยใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและนำขีดสมรรถนะของบุคลากรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานให้ได้นวัตกรรมการบริการครอบคลุมทุกมิติสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานบรรลุพันธกิจและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรลดต้นทุนเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมลดความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จระดับโลกรางวัลกินก้า World Soil Prize 2024รางวัลโลกเกียรติยศ Saint Francis of Assisi Awardและรางวัลระดับประเทศได้แก่รางวัลเลิศรัฐจากสำนักงานกพร.รางวัลรัฐบาลดิจิทัลรางวัลข้อมูลเปิดที่ตรงกับความต้องการของประชาชนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนผลการประเมินองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติก้าวต่อไปผู้นำได้กำหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดความคล่องตัวมีสมรรถนะสูงเกิดผลสำลิดตอบสนองความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติมุ่งสู่เป้าหมายเกษตรกรมั่งคั่งที่ดินอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นก็คือเรื่องของดินค่ะหนึ่งในนั้นค่ะช่วงนี้ค่ะหลากหลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เข้าสู่หน้าฝนเช่นเดียวกันค่ะปัจจัยแรกก็คือที่พี่น้องเกษตรกรควรที่จะเตรียมเฝ้าระวังเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็คือถ้าฝนนะคะก็คือเกิดการชะล้างมันทลายนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นดินถล่มต่างๆอ่ะค่ะเค้าอย่างที่บอกก็คือทางสถานีพัฒนาดินพังงาเค้าก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวของเราก็คืออนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝกค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นการลดการชะล้างมันทลายของดินนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆเกษตรกรสามารถทำเองได้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ
0: ค่ะทิ้งท้ายค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการใช้ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพังงาคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกก็คืออยากจะให้เกษตรกรนะคะให้ตระหนักนะคะว่าดินนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของในด้านการทำการเกษตรนะคะจะเอาทำการเกษตรที่ดีเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าดินของเราเป็นดินอย่างไรอะค่ะก็อยากจะให้เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เพื่อจะได้ดูว่าดินของเราเนี่ยมีธาตุอาหารพอไหมมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอย่างไรอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการนะคะจัดการพื้นที่ของเราได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและก็มีความยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านสนใจที่จะรับแนวทางหรือว่าในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกสามารถที่จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ค่ะหนึ่งนะคะทางสถานีพัฒนาที่ดินพังงาค่ะก็คือสามารถเข้าไปนะคะอยู่ที่86หมู่7ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะและ2ค่ะสามารถไปยื่นใบคำขอได้ทางอีสวิตทางพัฒนาที่ดินค่ะก็คือสามารถขอรับบริการต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันนี้นะคะทางรายการของเราทางสวทพังงาค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของนางสาวอังคามาศลีนินค่ะในเรื่องของการที่ให้ความรู้เรื่องของการดูแลหรือว่าการพัฒนาดินนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรนะคะที่จะมีการต่อยอดผลผลิตหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้รายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะเราทั้ง2ท่านนะคะก็ต้องลาผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดินคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคือรากฐานของความมั่นคงทางอาหารและอนาคตของประเทศตลอด63ปีที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินเปลี่ยนดินให้เป็นโอกาสและต่อยอดสู่ความยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2506จากการสำรวจดินในอดีตสู่การวางรากฐานการเกษตรของประเทศและยังคงขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องสืบสานรักษาต่อยอดน้อมนำหลักการทรงงานและแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรวิทยาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนบูรณาการ18หน่วยงานบริหารจัดการการใช้พื้นที่ตามศักยภาพฟื้นฟูผืนป่ายกระดับมาตรฐานและพัฒนาเกษตรกรสู่ต้นแบบการผลิตแบบเกษตรปลอดภัยจากข้อมูลสู่การตัดสินใจที่แม่นยำกรมพัฒนาที่ดินพัฒนาฐานข้อมูลชุดดินคุณภาพดินครอบคลุม320ล้านไร่ทั่วประเทศให้เกษตรกรรู้ดินรู้ปุ๋ยรู้จัดการน้ำลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหนุนเกษตรแม่นยำบริการ e-service วิเคราะห์ดินครบวงจรรองรับ 82,000 ตัวอย่างต่อปีเชื่อมห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล46แห่งทั่วประเทศผลวิเคราะห์แม่นยำและรวดเร็ว AgriMap เครื่องมือจัดการพื้นที่เกษตรแม่นยำเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสู่เกษตรผสมผสาน733,283 ไร่เกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 81,355 รายรวมกับ10หน่วยงานดำเนินการแล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ยกระดับเกษตรกรกว่า 164,300

คลื่อนเกษตรยุคใหม่จุลินทรีย์พอดอกว่า 3.6 ล้านซองต่อปีช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 30% ชุดตรวจดินภาคสนามสะดวกรวดเร็วมากกว่า 100,000 ตัวอย่างต่อปีหมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำลดการชะล้างเพิ่มน้ำในพื้นที่จัดการลุ่มน้ำครบวงจรร่วมกับประชาคมหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดินปรับปรุงบำรุงดินและรักษาสมดุลธรรมชาติจากดินเสื่อมโทรมสู่ความอุดมสมบูรณ์บริหารจัดการพื้นที่ด้วยแนวคิด LDN ฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรมกว่า 69,000 ไร่ยกระดับประเทศไทยสู่แนวโน้มที่ดีในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคการพัฒนาดินปัญหาสร้างแหล่งน้ำในไร่นากว่า 700,000 บ่อทั่วประเทศใช้วัสดุปรับปรุงดินเพิ่มผลผลิตข้าวจาก300กิโลกรัมต่อไร่เป็น 1,000 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ลดค่าปุ๋ย500ถึง800บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายขึ้นโครงการไถกลบต่อสั่งลดการเผาลดก๊าซคาร์บอนและฝุ่น PM 2.5 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่ออากาศที่ดีของทุกคนก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยน้องดินดี AI คลิกดูรู้ดินรู้ปุ๋ยผู้ช่วยเกษตรกรเช็คดินแนะนำปุ๋ยวางแผนปลูกได้ทันที24ชั่วโมงลดความเสี่ยงลดต้นทุนมีองค์ความรู้ 4,554 องค์ความรู้ขับเคลื่อนเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ดินออนไลน์รวม Big Data ดินทั้งประเทศเข้าถึงง่ายโปร่งใสใช้งานได้จริงข้อมูลดินการใช้ที่ดินแผนที่ครบจบในระบบเดียวความสำเร็จเกิดจากพลังของเครือข่ายหมอดินอาสากว่า 78,000 รายทั่วประเทศคือกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์กว่า 4,300 กลุ่มหมู่บ้านปลอดขยะใน77จังหวัดร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการผลิตในพื้นที่เฉพาะทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุม5จังหวัดมีพื้นที่ 2.1 ล้านไร่สภาพเป็นแอ่งกระทะน้ำท่วมในฤดูฝนขาดน้ำในฤดูแล้งกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปสร้างสระเก็บน้ำขุดลอกลำน้ำธรรมชาติเพิ่มเส้นทางขนส่งผลผลิตช่วยบรรเทาน้ำท่วมผลผลิตเพิ่มขึ้น63ปีที่ผ่านมาคือรากฐานและวันนี้คือจุดเริ่มต้นของอนาคตกรมพัฒนาที่ดินจะพัฒนาดินด้วยองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของประเทศเพื่อเกษตรกรไทยเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและเพื่ออนาคตไทยที่มั่นคง

สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมราชาวดีจังหวัดขอนแก่นนะคะศูนย์กลางการจัดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินปี2569นะคะหัวข้อการจัดงานคือ3ทศวรรษหมอดินอาสาสืบสานคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาดินไทยนะคะเราก็มีการจัดงานวันหมอดินอาสาในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะศูนย์กลางการจัดงานวันนี้ที่ขอนแก่นแล้วจัดทั้งหมดนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศจัดพร้อมกันมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 8,100 ท่านนะคะวันนี้เราเรื่องของสืบสานคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญา3ทศวรรษว่าหมอดินรุ่นดั้งเดิมได้สะสมภูมิปัญญาอะไรไว้และส่งต่อให้หมอดินรุ่นใหม่และส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะคะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาสืบสานคุณค่าบอร์ดนี้ก็จะเป็นการนำเสนอนะคะโครงการภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวกับหมอดินอาสาซึ่งเราได้ดำเนินการมา3ทศวรรษแล้วนะคะปัจจุบันเรามีหมอดินอาสาอยู่ที่ 78,322 ท่านนะคะซึ่งเราจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนไว้ในระบบเว็บไซต์นะมีหมอดินอาสาประจำตำบลหมอดินอาสาประจำอำเภอและมีหมอดินอาสาประจำจังหวัดนะคะหมอดินอาสาเราก็จะได้รับการอบรมนะคะในหลักสูตรนะคะต่างๆเพื่อให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆของกรมเพื่อไปลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่ม

0: คุณภาพของสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็โครงการของเราก็จะสนับสนุนหมอดินอาสาในกิจกรรมต่างๆรวมถึงการนำหมอดินอาสาเนี่ยไปทำงานหมอดินอาสานานาชาติด้วยนะคะเป็นการร่วมมือกับประเทศต่างๆนะคะซึ่ง Global Soil Partnership หรือ GSP นะคะสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกเนี่ยก็ได้นำแนวปฏิบัติของหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินในชื่อหมอดินโลกนะคะให้กับสมาชิกทั่วโลก20ประเทศนะมีบังคลาเทศบูกินาฟาโซมาลาวีนะหลายๆประเทศนะคะก็ขยายผลไปในประเทศต่างๆดังรูปนะคะในกลไกก็ผ่านการดำเนินงานผ่านเครือข่ายของหมอดินอาสานะคะทั้ง4ระดับนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานวันหมอดินอาสาซึ่งเราได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นการให้เกียรติกับหมอดินอาสาที่อยู่กับกรมพัฒนาที่ดินมาอย่างยาวนานนะคะจนเราถูกเรียกว่าเป็นกรมหมอดินแล้วก็หมอดินอาสาของเราก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะเรามีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินนะคะวันนี้เราได้มาจัดนิทรรศการนะคะในงานวันหมอดินอาสาคือเราต้องการที่จะนำเสนอให้เห็นว่าการที่เราเข้าใจโครงสร้างของดินค่ะนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจประเมินสุขภาพของดินค่ะแล้วก็ต่อยอดไปถึงการจัดการดินในพื้นที่โดยผ่านหมอดินอาสาได้อย่างไรนะคะโดยการที่จะรู้ว่าดินดีหรือไม่ดีแล้วก็สามารถดูได้จากโครงสร้างของดินหรือการมีสิ่งมีชีวิตหรือการหายใจของดินค่ะโดยที่เราเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้ผลิตชุดทดสอบดินภาคสนามเพื่อประเมินสุขภาพของดินขึ้นนะคะชุดทดสอบแรกก็คือชุดทดสอบการหายใจของดินค่ะโดยเราจะดูการเปลี่ยนสีของเจลนะคะถ้าดินมีสิ่งมีชีวิตนะคะมีการหายใจมีกระบวนการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นค่ะเจลก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากสีม่วงเป็นสีเหลืองค่ะค่ะสำหรับอีกชุดทดสอบนึงนะคะก็คือชุดทดสอบการจับตัวของเม็ดดินหรือ Soil Aggregate Test Kit ค่ะโดยเราจะดูเรื่องของความขุ่นของน้ำค่ะถ้าดินที่มีโครงสร้างที่ไม่ดีค่ะจะแตกตัวง่ายน้ำก็จะขุ่นค่ะแต่ถ้าดินที่มีโครงสร้างที่ดีเม็ดดินจับตัวดีนะคะน้ำก็จะไม่ขุ่นค่ะชุดทดสอบเหล่านี้นะคะจะนำไปสู่การขับเคลื่อนจริงในพื้นที่โดยการผ่านกลไกของหมอดินอาสานะคะซึ่งเราจะเห็นว่าดินแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันบางพื้นที่ดินก็จะเป็นดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะอินทรีย์วัตถุต่ำบางพื้นที่ดินก็จะแน่นแข็งบางพื้นที่ดินก็จะเป็นดินกรดหรือดินด่างฉะนั้นการรู้จักดินในพื้นที่ที่แท้จริงค่ะโดยการวิเคราะห์ดินเหล่านี้ก็จะทำให้สามารถจัดการดินได้อย่างแท้จริงนะคะโดยเราได้นำเสนอนะคะแนวคิดของหมอดินอาสานะคะเป็นตัวอย่างในบางพื้นที่เช่นพื้นที่ขอนแก่นสระบุรีน่านและก็ยะลาค่ะมันแสดงให้เราเห็นได้เลยค่ะว่าหมอดินอาสานั้นไม่ใช่เพียงแต่เก่งแต่อย่างเดียวนะคะแต่เป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ค่ะในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่การจัดการดินในพื้นที่นะคะและหมอดินอาสาก็เป็นใช้เครื่องมือของการวิเคราะห์ดินเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้าสู่การปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทำให้ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดินค่ะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะจึงกล่าวได้ว่าหมอดินอาสานั้นเปรียบเสมือนผู้คืนลมหายใจให้กับแผ่นดินไทยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับมาจากกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินนะครับวันนี้มาร่วมจัดเทศกาล3ทศวรรษหมอดินอาสาพัฒนาดินไทยนะครับจากทางกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินนะครับได้นำบอร์ดกระดานดินนะครับมานำเสนอในงานหมอดินในปีนี้นะครับซึ่งแสดงถึงลักษณะและสมบัติของดินนะครับในพื้นที่ของหมอดินนะครับซึ่งจะเป็นการจัดการของหมอดินนะครับร่วมกับการใช้องค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับร่วมกันนะครับให้ภูมิปัญญาของหมอดินด้วยนะครับซึ่งจะแสดงลักษณะและสมบัติของดินอันนี้จะเป็นก่อนจัดการดินนะครับแล้วก็หลังจัดการดินว่าดินมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับว่ามีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นนะครับมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นก็คือหน้าดินจะดำนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับดินร่วนซุยนะครับดินร่วนซุยแล้วก็มีการดูดซับน้ำแล้วก็ธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะครับก็จะทำให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกษตรกรนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนนะครับ ซึ่งบ่อกระดานดินนี้ก็จะสามารถถ่ายทอดไปในพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีลักษณะและสมบัติของดินที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการจัดการดินแบบนี้นะครับขยายไปนะครับในพื้นที่อื่นๆได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะงานวันหมอดินอาสานะคะกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจะขอนำเสนอผลิตภัณฑ์พ.ร. 17สารชีวภาพย่อยสลายต่อสังพืชเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่ผลิตขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรใช้ในการย่อยสลายต่อสังพืชลดปัญหาการเผาและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะพ.ร. 17นี้จะช่วยในการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวโพดภายในระยะเวลา7วันนะคะคำแนะนำในการใช้ก็คือในนาข้าวนี่นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือในสภาพที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ในสภาพที่มีความชื้นในสภาพที่น้ำนะคะในพื้นที่1ไร่เราจะใช้พ.ร. 17 1ซองต่อน้ำ50ลิตรปล่อยไปพร้อมกับน้ำในนาข้าวนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการย่ำฟางนะคะแล้วก็ในสภาพของแปลงนาที่มีความชื้นในพื้นที่1ไร่เราจะใช้พ.ร. 17 1ซองต่อน้ำ100ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วในบริเวณตอสังนะคะแล้วก็ไถกบแล้วก็ดำเนินการหมักไว้7วันนะคะในแปลงข้าวโพดเราจะใช้พ.ร. 17 1ซองในพื้นที่1ไร่นะคะใช้พ.ร. 17 1ซองต่อน้ำ100ลิตรฉีดพ่นตอสังข้าวโพดให้ทั่วนะคะแล้วก็หมักไว้7วันหลังจากนั้นก็มาไถเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดต่อไปค่ะในวันนี้นะคะกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินนะคะได้นำผลิตภัณฑ์พ.ร. 17มาแจกจ่ายให้กับหมอดินที่เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะถ้าต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินแล้วก็สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 แล้วก็สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดนะคะ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บอร์ดนิทรรศการ AI Chatbot น้องยินดีครับซึ่งวันนี้นำเสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวันนี้ครับเรายินดีเป็นอย่างมากครับที่เราได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพี่ๆหมอดินอาสานะครับซึ่งมันก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับเป็นวันที่10เป็นวันหมอดินอาสา10กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันหมอดินอาสานะครับในวันนี้ครับเรามีอะไรมาให้พี่ๆหมอดินได้ดูบ้างครับตามผมมาได้ดูได้เลยครับนะครับสำหรับนิทรรศการ AI Chatbot น้องยินดีนะครับก็จะเป็น AI Chatbot นะครับที่จะคอยตอบคำถามต่างๆด้านการพัฒนาดินนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นเพื่อนกับน้องยินดีแล้วนะครับเราสามารถที่จะทราบข้อมูลดินข้อมูลแหล่งน้ำข้อมูลพืชข้อมูลปศุสัตว์ข้อมูลการตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินนะครับตลอดจนถึงการปรับปรุงบำรุงดินนะครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดครับไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยครับก็สามารถที่จะพิมพ์แชทเข้ามากับเพื่อนๆนะครับเพื่อพูดคุยกับน้องยินดีได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะขอรับบริการต่างๆจากกรมพัฒนาที่ดินผ่านน้องยินดีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลแผนที่ครับการขอข้อมูลผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พ.ร.การขอบ่อน้ำการขอหญ้าแฝกการขอวัสดุปรับปรุงบำรุงดินนะครับอย่างเช่นปูนโดรไม้พวกนี้นะครับต่อจนถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่ครับเราสามารถที่จะติดต่อผ่านน้องยินดีได้เลยครับและนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะมีการเชื่อมโยงไปสู่ระบบตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งระบบที่เราใส่เข้ามาในน้องยินดีนะครับเกษตรกรท่านใดอยากจะทราบว่าแปลงที่ดินของเราครับอยู่ในเขตหรือนอกเขตป่าไม้ถาวรเราสามารถที่จะปักหมุดบนแผนที่ครับน้องยินดีก็จะบอกว่าตำแหน่งที่เราเลือกมาครับอยู่ในเขตหรือนอกเขตป่าไม้ถาวรนั่นเองครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบสืบค้นข้อมูลดินและที่ดินนะครับในตรงนี้ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะข้อมูลเชิงพื้นที่ไปใช้ในการศึกษาวิจัยนะครับเราสามารถที่จะขอรับบริการผ่านน้องยินดีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดินข้อมูลการใช้ที่ดินข้อมูลพืชที่เหมาะสมในการปลูกในระดับต่างๆครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะขอรับบริการผ่านน้องยินดีได้ด้วยสะดวกนะครับการสำหรับหมอดินพี่ๆหมอดินท่านใดครับที่แวะมาบูธนิทรรศการของน้องยินดีนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เล่นด้วยกันนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีของที่ระลึกนะครับน่ารักน่ารักติดมาติดมือกลับไปด้วยนะครับแล้วมาพบกันนะครับที่บูธนิทรรศการ AI Chatbot น้องยินดีขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสมก.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
10: พันเอกเอกวริศครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการมนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดช่าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์ด้วยเคราด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: คะในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาค่ะวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569เราร่ำลาเดือนพฤษภาคมกันแล้วตอนนี้ก็ทักทายมิถุนายนแล้วก็เป็นวันแรกกันด้วยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ฟังค่ะก็มีการถามถ่ายกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของคนในเรื่องของการเติมเงินนะคะไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยบอกเติมเงินหรือยังก็จะมีการพูดคุยกันนะคะในหลายๆพื้นที่ด้วยกันเลยค่ะทักทายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟังในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะท่านกำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่ารวมถึงสวทภูเก็ตกันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวานระนองนี่ฝนตกหนักมากนะคะจากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากมี2จังหวัดนะคะนั่นคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาส่วนจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็จะเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะคือในพื้นที่ของระนองพังงานี่ก็2วันแล้วที่เป็นตัวแดงเลยเอาละค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันฉบับที่11แล้วนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันนี้1มิถุนายนนะคะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะส่วนคลื่นลมของอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะและชาวเรือนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยประกาศฉบับถัดไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลา 17:00 นะคะนี่ก็เป็นล่าสุดนะคะท่านผู้ฟังเช้าวันนี้ 5:00 นค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูสถานการณ์อื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าอ่ะก็มีการออกประกาศถึง1มิถุนายนกันแล้วและในวันอื่นๆล่ะเป็นอย่างไรตอนนี้มีการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าด้วยนะคะคือ2มิถุนายนถึง7มิถุนายนค่ะประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกของบ้านเรานะคะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะท่านผู้ฟังค่ะใน เหตุการณ์นะคะเมื่อวานนะคะเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ขนาด 2.5 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวนะคะส่วนขนาด 2.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบล แม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียและขนาด 1.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันวันนี้มีการถามถ่ายเข้ามาด้วยว่าฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละเท่าไหร่กันนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่การเอาละค่ะเราได้ทราบกันแล้วในเรื่องของอากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันเป็นระยะระยะกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิชลาจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: มาถึงครึ่งทางพอดีเลยนะคะกับรายการอนามันวันนี้เริ่มต้นกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ 9:31 นาทีกันแล้วเวลาในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงนี้นะคะและท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันที่รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่าก็สามารถรับฟังกันได้กันนะคะทั่วๆทุกๆท่านเลยวิทยุออนไลน์เราได้วางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่กันเอาละค่ะเรามาเริ่มข่าวสารต่างๆนะคะคัดข่าวมาคุยค่ะท่านผู้ฟัง5ศาสนารวมพลังศรัทธาร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนี้นะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์กรเครือข่าย5ศาสนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อให้ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้รวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้การจัดกิจกรรมในส่วนกลางค่ะก็จะมีการกำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้นะคะณโรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดคหายุทธสมธรรมนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติองค์กรเครือข่ายทั้ง5ศาสนาก็ได้ร่วมใจกับเครือข่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามค่ะก็ประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมใจขอพรหรือดุอาเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์มีพิธีมิสซาบูชาขอบคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆศาสนาพราหมณ์และฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวาบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครศาสนาซิกจัดพิธีเกรียตันอัมรดาถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุด เพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในส่วนภูมิภาคทางกรมการศาสนาก็ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและนอกจากนี้แล้วก็จะมีการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทและวิถีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะสำหรับในวันนี้วันที่1มิถุนายนแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็เริ่มนะคะใช้สิทธิ์กันได้แล้วเช่นเดียวกันเติมเงินและชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะมาดูสักนิดหนึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิ์ให้ท่านผู้ฟังใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาของทุกวันนะคะส่วนสิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาของทุกวันค่ะก็เป็นระยะเวลาการใช้สิทธิ์กันนะคะท่านผู้ฟังแต่สำหรับร้านรวงต่างๆที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับการเข้าร่วมในการนะคะเป็นเจ้าของร้านค้าร้านอาหารหรือว่าในการเจ้าของสินค้าและบริการที่จะจำหน่ายนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะในการเป็นผู้จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินกันด้วยนะคะก็เริ่มวันแรกกันก็มีการถามถ่ายกันหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะว่าเติมเงินกันหรือยังนะคะก็อยากจะถามท่านผู้ฟังที่รักเช่นเดียวกันเติมเงินกันหรือยังคะท่านผู้ฟังและก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์กันนะคะก่อนที่จะนะคะคือหมายถึงว่าภายในช่วงเดือนนี้แหละจะต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายใน 1,000 บาทที่รัฐบาลได้มอบให้แต่ถ้าว่าใช้ไม่หมดนี่ไม่สามารถที่จะทบยอดนะคะไปใช้ในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนอื่นๆกันได้นะคะไม่สามารถที่จะไปทบยอดกันได้นะท่านผู้ฟังก็ย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะซึ่งหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเติมเงินแล้วแต่ไม่เห็นยอดเงินของรัฐบาลเลยก็เต็มลิมิตเลยนะคะที่บอกว่า 1,000 นี่เราจะต้องเติมเท่าไหร่นะคะก็เราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าว่าเราสแกนจ่ายนะคะอ้าวยกตัวอย่างเลยเราเติมเงินไปนะคะ200บาทก่อนนะคะในเบื้องต้น200บาทแต่เราไปจับจ่ายใช้สอยนี่มูลค่า100บาทนะคะสแกนจ่ายก็จะชำระแค่40บาทค่ะส่วนที่เหลือที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกให้ก็พูดถึงตัวเลขกลมๆนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของการผลักดันนักศึกษานะคะในการเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานตอนนี้ทางรัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้กันอยู่นะคะคือผลักดันโครงการ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานที่ญี่ปุ่นในเดือนนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้จบขออภัยค่ะเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย South East Bangkok และบริษัทที่ในการจัดส่งนะคะนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเข้าศึกษาด้าน supply chain ภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ภายในเดือนนี้นะคะพร้อมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพนะคะทางนี้ก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะค่ะโดยระยะสั้นจะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจะส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจะทำคู่มาตรฐานระยะกลางมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายนะคะเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันควบคู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและระยะยาวนะคะจะผลักดันโครงการ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลกันด้วยนะคะโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันค่ะและประเทศอื่นๆใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักนะคะเช่นเกษตรและประมงการขนส่งสินค้าการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมการผลิตบริการและการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะคือนักศึกษาก็จะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะที่การขับเคลื่อนนะคะนโยบายรัฐบาลโดยกรมการจัดหางานซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้กันมานะคะเป็นระยะเวลายาวนานกันแล้วนั่นคือการพัฒนาทักษะของกลุ่มแรงงานของเรานะคะที่กำลังจะผลิตสู่ตลาดแรงงานเพื่อที่จะได้มีงานมีรายได้ตรงนี้กันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าว่าเป็นแรงงานมีฝีมือแรงงานที่มีทักษะนี่ก็จะทำให้เงินเดือนนะคะหรือรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงถัดไปช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยอภิสราก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันกับข่าวสาร

0: ี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
0: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่าวมาคุย
1: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะเริ่มกันที่จังหวัดระนองกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเนื่องในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองสะท้อนสายใยแห่งพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดเชื่อมโยงของพุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวเมียนมานะคะก็ทำให้มีการร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองซึ่งได้ประดิษฐานคู่กันนะคะที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้กล่าวนะคะว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขณะที่การจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะคะสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามค่ะงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองก็ได้จัดต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่ปี2546ค่ะแล้วก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานะคะได้มาร่วมกันนะคะก็ในช่วงวันนี้นี่จะมีชาวเมียนมานะคะจากฝั่งจังหวัดเกาะสองมาร่วมในพิธีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะนำมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่สองของรายการอนามันนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะร่วมทอดผ้าป่าเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาการรักษาพยาบาลเพื่อยืดชีวิตต่อลมหายใจและมอบโอกาสให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เริ่มในช่วงเวลา 9:39 นาทีที่วัดเขารังสามัคคีธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกการร่วมบุญของท่านคือพลังแห่งความเมตตาที่ช่วยต่อชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากนะคะแล้วก็ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลในครั้งนี้ค่ะจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนาในทุกประการด้วยนะคะครับในที่พื้นที่ต่างๆของไทยนะคะเมื่อวานนี้ในทุกจังหวัดทีเดียวได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันที่จังหวัดพังงาค่ะนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานฝ่ายคารวะนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีเวียนเทียนณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เกิดเหตุสำคัญ3ประการในวันเดียวกันได้แก่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติสร้างความสงบสุขทางจิตใจและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางมายังวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อเป็นประธานประกอบพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีกว่า 2,000 คนค่ะโดยเมื่อถึงบริเวณวัดถ้ำเสือกลุ่มแม่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนก็ได้ร่วมต้อนรับด้วยการร่ายรำในชุดแสดงรำวงกระบี่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์นะคะโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดทดแทนเดิมที่ทรุดโทรมและก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ทิ้งท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆนะคะในแต่ละพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันกับช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นนะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะช่วงถัดไปนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงแล้วพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะวันนี้อภิชราลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมาธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
11: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60%และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
13: สุภาวาระเฉลิมชนมาพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาศรีสยามเราถวยราชปีเปรมทั่วเขตครามเทิดพระนามแท่สองสดุดีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัชรานพรัตน์เกษตรอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า

0: ฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางอาพรบุญสงประมงอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอตะกั่วป่า
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
7: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
2: ขอถวายอธิรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญโดยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์

0: นิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 ถึงเวลา 11:00 โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับพักกันสักครู่นะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
2: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
3: ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยสำนักงานพระราชขออภัยครับโดยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้หรือก็คือวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นะครับรายละเอียดนะครับก็สามารถติดตามได้ที่สำนักพระราชวังก็ได้นะครับหรือ คนที่อยู่ตรงนี้ครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่หน้าโทรศัพท์แล้วอยากจะลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะครับ velwitches.royaloffice ครับก็สามารถเข้าไปลงนามถวายพระพรได้เลยนะครับผมเอาละครับมาเริ่มที่ข่าวในเขาเรียกไงดีเป็นข่าวที่ทุกคนเป็นเกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างแน่นอนเลยแล้วก็ทุกคนเฝ้ารอมาอย่างยาวนานเลยนะครับก็เป็นเรื่องของปากท้องแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรากเขาเรียกไงเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่กำลังเป็นกระแสคึกคักอย่างตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเพิ่งเกิดไปเมื่อเช้าเลยนะครับสดๆร้อนๆฟังกันตอนนี้ทุกท่านอาจจะพอจะเดาได้แล้วนะครับคืออะไรนะครับผมก็คือโครงการนี่เลยครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์ปรากฏว่าบอกยังไงดูไหมกระแสตอบรับดีมากๆเลยดีแบบโอ้ล้นหลามนะครับผมถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าดีไม่ดีเพราะเรามีสถิติครับก็ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงขออภัยครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะครับคือหลังจากที่ระบบเปิดได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรกครับหรือ30นาทีมีประชาชนกดใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า 62,000 รายจากผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดราวๆ26ล้านคนทั่วประเทศครับก็ต้องบอกเลยว่าครึ่งชั่วโมงใช้สิทธิ์ไปแล้ว 62,000 รายนี่เยอะมากๆเลยนะครับที่น่าตกใจก็คือ30นาทีแรกนั้นนะครับยอดสะพัดไปแล้วนะครับหมายถึงยอดเงินที่ใช้จ่ายนะครับผมกว่า11.12 ล้านบาทท่านผู้ชมท่านฟังครับฟังไม่ผิดครับง่ายๆคือ11ล้านบาท11กว่าล้านนี่แหละครับผมภายในครึ่งชั่วโมงใครล่ะครับผมจะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้อีกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณรัฐบาลที่สร้างมาตรการดีๆนี้ออกมานะครับก็บอกเลยว่าจากการทำรายการทั้งหมดกว่า 70,000 รายการเนี่ยก็คือ11ล้านบาทเนี่ยครับผมเยอะมากๆเลยนะครับ30นาทีแรกท่านผู้ชมสุดยอดเลยจริงๆผมก็อยากจะไปใช้นะแต่ว่าตื่นสายไม่ทันจริงๆครับแล้วคิดดูครับว่าตอนนี้เปิดมาแล้วตั้งแต่ช่วงกี่โมงเอ่ยลองตีว่าถ้าเราเริ่มคนปกติคนเริ่มใช้จ่ายใช้จริงกันเนี่ยตีสัก8โมงเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงคิดดูแล้วครับว่าเงินจะสะพัดให้กับพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยมากแค่ไหนนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจแทนพี่ๆน้องๆที่เป็นพ่อค้าแม่ขายกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งขออภัยครับไทยช่วยไทยพลัสยังติดใจคนละครึ่งพลัสอยู่นะครับแต่รอบนี้ดีกว่าไงไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับผมก็ดีใจแทนพี่น้องที่แบบทำมาค้าขายมากๆเลยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คงจะเขาเรียกว่าได้รับรายได้นะครับผมกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างมากส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์ก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับก็แต่ก็ต้องมีจุดที่ต้องตอกย้ำต้องย้ำกันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านนวดสปาเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับในรอบนี้เนื่องจากรัฐบาลต้องการมุ่งเน้นไปที่การลดภาระค่าของชีพที่ได้รับครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบที่มีมาเป็นทอดๆจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานน้ำมันเป็นหลักนะครับข้อสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังผู้ชมครับเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดนะครับทบไปเดือนหน้าไม่ได้นะครับย้ำนะถ้าใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้าไม่ได้ก็คือเสียเงินสูญเปล่าเลยนะครับระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินใหม่เป็น 1,000 บาทในวันที่1ของทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นได้สิทธิ์มาแล้วต้องวางแผนการใช้ให้คุ้มค่านะครับแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมว่าหมดตั้งแต่2อาทิตย์แรกแล้วแหละสำหรับผมนะแต่ใครที่ไม่ค่อยมีแพลนได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ก็พยายามใช้ให้คุ้มค่ากับสิทธิ์ที่เราได้รับนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายังไงไม่เบียดบังผู้ที่ไม่ได้รับนะครับผมส่วนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคนไหนนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำยังไงดีก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับทางรัฐบาลแจ้งมาแล้วว่ากำลังจะเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะครับเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้อย่างทั่วถึงแน่นอนคุณผู้ฟังแถวบ้านเราใครไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับก็มาทักทายมาพูดคุยกันในไลฟ์ได้นะครับในตอนนี้นะครับ ในไหนก็ข่าวแรกเราพูดถึงความคึกคักของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะย้ำรายละเอียดกันอีกสักนิดนึงนะครับเรื่องเงื่อนไขแล้วก็วิธีใช้สิทธิ์แบบเน้นๆให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็เริ่มแล้วตอนนี้กำลังเริ่มอยู่ซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจรายละเอียดหรือสิทธิที่เราจะได้รับนะครับผมก็ขอมาย้ำอีกทีนึงนะครับมาดูที่ตัวเลขวงเงินกันก่อนครับรัฐบาลนะครับใจดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทุกคนเลยนะครับที่เข้าร่วมสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมแต่มีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคือ200บาทนะครับผมต่อคนต่อ1วันนะครับผมก็คือวันนึงเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่รัฐบาลให้มาก็คือ200บาทนะครับก็แปลว่าจ่ายกันวันละนิดวันละหน่อยให้ครบ 1,000 บาทใน1เดือนนั่นเองนะครับผมสำหรับทำลายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงตามนี้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับก็คือช่วงแรกสำหรับการซื้อสินค้าและบริการหน้าร้านเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย1มิถุนายนนะครับผมยาวไปจนถึง30กันยายน2569นะครับโดยสามารถกดใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เช้าตรู่เลย 6:00 นนี่แหละไปจนถึง 5:00 นของทุกวันครับย้ำนะครับ 6:00 นถึง 5:00 นนะครับช่วงที่2นะครับคือสำหรับสายกินสายกดสั่งอาหารผ่านขอไปครับก็สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ครับอันนี้ระบบจะเปิดตามมาทีหลังนะเริ่มวันที่25มิถุนายนนะครับผมไปจนถึง30กันยายน2569เช่นกันหรือง่ายๆก็คือใครที่ไม่ค่อยชินหรือว่าไม่ได้มีเวลาออกจากบ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อหรือไปร่วมโครงการไปใช้สิทธิ์ของเราก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับพอช่วงครึ่งเดือนหลังไปจนถึงหมดโครงการเนี่ยเขาจะเปิด delivery เหมือนครั้งที่ก่อนๆ นะครับผมที่เปิดให้เราสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับก็คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนั่นเองนะครับแต่เวลากดสั่งจะอยู่ระหว่าง 6:00 นถึง 3:00 นเท่านั้นนะครับต่างจากการซื้อสินค้าหน้าร้านนะเอาใหม่นะครับซื้อสินค้าหน้าร้านใช้ตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 5:00 นครับแต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ 6:00 นเหมือนกันเริ่มต้นแต่หมดเร็วก่อนนะครับผมปิดใช้สิทธิ์ก่อนก็คือ 3:00 นเท่านั้นครับก็คือง่ายๆนะครับสั่งมื้อดึกมากไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าลดความอ้วนไปในตัวนะครับท่านผู้ชมครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าโครงการนี้นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้พวกเรานะครับ

เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวนามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก็กลับมาช่วงนี้ผมมีเรื่องราวที่สุดแสนจะน่าภาคภูมิใจนะครับผมต้องเรียกคำนี้เลยนะครับว่าภาคภูมิใจมากๆให้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวความกล้าหาญนะครับของนายทหารไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความประทับใจไกลถึงประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือทางกองทัพบกได้เปิดเผยเรื่องราวของพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนท่านเป็นนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นตอนที่ท่านกำลังเดินทางกลับจากการสัมมนาด้านความมั่นคงที่กรุงโซโดยเดินทางร่วมกับนายทหารมิตรประเทศนะครับจากอินเดียและเวียดนามแต่ระหว่างทางนะครับจู่ๆก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับมีรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำอยู่กลางถนนครับท่านผู้ฟังวินาทีนั้นนะครับพันเอกศรีสวัสดิ์แล้วก็เพื่อนทหารมิตรประเทศนะครับไม่รอช้าครับท่านผู้ชมครับตัดสินใจพุ่งตัวเข้าช่วยเหลือคนขับรถอย่างเร่งด่วนทหารไทยเราก็ลุยเต็มที่ครับช่วยกันทุบกระจกเพื่อเปิดทางแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยครับแถมยังช่วยนะครับผมโบกรถที่ผ่านไปผ่านมาอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีแถวนั้นครับจนกระทั่งรถกู้ชีพแล้วก็รถพยาบาลเนี่ยมาถึงจุดเกิดเหตุก็เรียกได้ว่าได้ใจคนเกาหลีในบริเวณนั้นไปเต็มๆเลยนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้นำเสนอข่าวของทหารไทยในทหารไทยพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนที่ได้ทำความดีในครั้งนี้นะครับอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็โอ้เป็นที่ชื่นชมกันอย่างมากเลยนะครับแล้วจากวีรกรรมความกล้าหาญในครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาทางศาสตราจารย์อีฮงซอบนะครับรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของเกาหลีใต้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนะครับเพื่อเป็นการยกย่องในความกล้าหาญแล้วก็การมีจิตสาธารณะที่สุดยอดมากๆนะครับผมในครั้งนี้นั่นเองนะครับแหมก็ฟังแล้วนะครับก็อยากจะปรบมืออยากจะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมให้กับพันเอกจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าทหารไทยของเราก็มีความเสียสละมีความกล้าหาญ

0: นะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเป็นเพศไหนหรือเป็นอายุเท่าไหร่นะครับไม่แบ่งแยกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาตามกันต่อกับข่าวที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากๆเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวใต้และชาวอันดามันบ้านเราต้องยิ้มแก้มปริแน่นอนนะครับเพราะล่าสุดนะครับประเทศไทยของเรายังคงครองแชมป์ยืนหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวในเวทีโลกอย่างเหนียวแน่นครับทางด้านนางสาวทัศยาทวีวงศ์นะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีครับว่าแม้ช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกจะเจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสถานการณ์ต่างๆครับแต่การท่องเที่ยวไทยยังคงแข็งแกร่งมากๆสะท้อนจากการคว้ารางวัลระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในช่วงของปี2025หรือปี2026เนี่ยก็เรียกว่าติดท็อป5หรือท็อป5ของเกือบทุกสถาบันชั้นนำเลยครับที่ต้องไฮไลท์ตัวโตๆให้ทุกท่านฟังเลยนะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้แล้วก็แถบอันดามันบ้านเรานี่แหละครับคุณผู้ฟังครับเริ่มกันที่เกาะกระดานจังหวัดตรังยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกครับต่อด้วยหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตของเรานี่แหละล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลระดับโลกอย่าง Green Destination Story Award 2026นะครับสาขาธรรมชาติและทิวทัศน์จากเวทีใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีขอไปครับจากเวทีใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีมาหมาดๆเลยนะครับใกล้ๆบ้านเราตรงนี้นะครับก็เมืองเก่าตะกัวปาจังหวัดพังงาครับก็ต้องบอกเลยว่าคว้ารางวัล Green Destination Award 2026มาครองได้สำเร็จเช่นกันครับก็น่าภาคภูมิใจแบบมากๆเลยนะครับผมเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้เหมือนกันนะก็คือรู้สึกว่าภาคใต้นะมีความพร้อมมีความแบบเรียกยังไงครบครันในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติความพร้อมหรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพร้อมมากๆนะครับสวยงามมากๆด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับในภาคอื่นก็ไม่น้อยหน้าครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านนะครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีส่วนกรุงเทพของเราก็ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวสุดหรูหรือลักชัวรี่จากเฟฟอร์เบสเหมือนกันนะครับส่วนพี่ใหญ่อย่างจังหวัดภูเก็ตของเราก็จังหวัดภูเก็ตเรานี่แหละยังคงรักษาแชมป์เมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาให้ได้อยู่เลยครับรวมถึงเกาะสมุยที่เด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เชียงใหม่ที่เป็นขวัญใจของกลุ่มคนทำงานออนไลน์ก็คือ Digital Nomad นี่แหละครับผมบอกเลยว่าโอ้ประเทศไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยคว้ารางวัลเยอะมากๆเป็นยังไงล่ะครับถ้าพูดถึง4จังหวัดของอันดามันของเราที่อยู่ในร่วมสัญญาณนะตอนนี้ครับก็แทบจะคว้ากันได้ทุกที่เลยนะครับส่วนจังหวัดระนองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมก็เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองเนี่ยอยากจะให้ทุกคนแบบได้ลองมาสัมผัสจังหวัดระนองจริงๆนะครับเพราะว่าธรรมชาติก็สวยงามมากๆเป็นเมืองที่สโลไลฟ์มากนะครับถ้าในอนาคตจังหวัดระนองจะติดอันดับในเรื่องของการคว้ารางวัลเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แปลกใจเลยนะครับผมเอาล่ะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะปรบมืออีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับให้จังหวัดของพวกเราแล้วก็จังหวัดในประเทศไทยในส่วนภาคอื่นๆนะครับที่สามารถพัฒนาเมืองพัฒนาจังหวัดพัฒนาประเทศนะครับผมในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างดีนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในเบรกนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะนัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็มาลุยกันต่อนะครับผมมาในเรื่องของจริงๆวันนี้ผมอยากจะเริ่มที่จังหวัดกระบี่ก่อนเพราะมีข่าวดีๆข่าวบุญข่าวแบบที่อยากจะพูดท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็

อบจ.กระบี่นะครับผมกว่า200คนมาตั้งแถวร่ายรำต้อนรับด้วยชุดแสดงรำวงกระบี่ครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็ได้เข้าสู่สาราการประเรียนพร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพุ่มผ้าป่านะครับโดยมีพระเทพวชิรกาลขอไปครับโดยมีพระเทพวชิรากรนะครับรองเจ้าคณะภาค17ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมสมทบทุนนำไปบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือครับแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเพื่อให้พระสงฆ์และพี่น้องชาวกระบี่นะครับได้มีสถานที่ประกอบศาสนพิธีที่เหมาะสมครับงานนี้นะครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับผมชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ได้มาร่วมกันทำบุญนะผมกันหนาตาเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่ามากกว่า 2,000 คนเลยนะครับเยอะมากๆจริงๆนะครับเป็นบุญที่ล้นเลยนะครับขนาดตัวผมได้ทำข่าวได้ทำเหมือนคลิปวิดีโอเพื่อจะลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยยังรู้สึกอิ่มบุญไปด้วยเลยนะครับเพราะหน้าตาแต่ละคนที่แบบเราได้เห็นผ่านภาพผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยคือยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากๆเลยนะครับเหมือนคนที่ได้รับบุญรู้สึกสบายใจมากๆแล้วก็พูดคุยกันแบบยิ้มแย้มผมรู้สึกทำคลิปไปก็ยิ้มไปนะครับเป็นเรื่องราวดีๆจากจังหวัดกระบี่ครับเลยอยากจะนำเรื่องราวนี้ครับผมมาขึ้นก่อนปกติเนี่ยผมจะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเสมอถูกไหมครับแต่วันนี้เห็นข่าวนี้มันอยากจะนำเสนอจริงๆก็เลยนำมาขึ้นก่อนนะครับเอาละครับจากจังหวัดกระบี่นะครับขยับขึ้นไปที่จังหวัดระนองกันต่อนะครับมีงานบุญใหม่นะครับผมงานบุญใหญ่เลยเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับก็บอกว่าอิ่มบุญกันอีกแล้วครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคมนะครับที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในเมืองระนองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมพิธีส่งน้ำพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองบอกเลยว่าคึกคักเช่นกันครับความพิเศษของงานนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเพราะว่านำพระพุทธมนต์นะครับได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชที่นำมาส่งยอดพระเจดีย์ครับโดยในพิธีนะครับได้มีการคือจะอัญเชิญน้ำใส่ในโมเดลเรือสุพรรณหงส์นะครับผมแล้วก็ชักรอกขึ้นไปส่งน้ำที่ยอดพระเจดีย์นะครับบอกเลยว่างดงามมากๆครับส่วนตัวผมเคยไปนะครับทำบุญที่วันนี้แล้วก็เคยได้อัญเชิญน้ำใส่โมเดลเรือสุพรรณหงส์นะครับผมแล้วก็ชักรอกขึ้นไปส่งน้ำเจดีย์เช่นกันครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไฮไลท์เด็ดนะครับคือท่านผู้ว่าท่านราชันนะครับผมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการได้ลงไปร่วมฟ้อนรำบวงสรวงถวายองค์พระเจดีย์ร่วมกับชาวบ้านนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาด้วยนะครับเรียกบอกเลยว่าได้ใจชาวบ้านไปเต็มๆเลยนะครับออกมาเป็นภาพอย่างสวยงามเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นก็เพื่อสื่อสารประเพณีวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลแล้วก็ใช้หลักธรรมนะครับผมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าต้องเอาใจช่วยแล้วก็ปรบมือให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแข่งขันเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมครับเช่นเดิมครับเมื่อวานนี้31พฤษภาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านแพรรัตน์เพชรยวนนะครับได้สั่งการให้ทางโครงการชลประทานพังงาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำครับแล้วก็จัดการปรับบานระบายน้ำที่ฝ่ายคลองนาเตยอำเภอท้ายเมืองครับอย่างใกล้ชิดเลยแหละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27พฤษภาคมชุมชนแถวตำบลบางทองเคยโดนน้ำแบบเข้าท่วมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ก็เช็คระดับน้ำเหนือฝ่ายนะครับผมแล้วก็เช็คได้อยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรครับตอนนี้นะครับก็ได้มีการจัดทีมเฝ้าระวังเลยตลอด24ชั่วโมงถ้าเห็นท่าไม่ดีน้ำเริ่มสูงขึ้นอีกก็พร้อมจะเปิดบานระบายน้ำเพิ่มทันทีครับเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนซ้ำสองครับ
สาเหตุที่น้ำท่วมรอบก่อนเป็นเพราะว่าฝนตกหนักสะสมบวกกับมีเศษหินดินทรายแล้วก็วัชพืช นะครับไปขวางทางน้ำนั่นเองแถมช่วงนั้นเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงด้วยครับน้ำเลยระบายไม่ทันตอนนี้ทางจังหวัดเลยสั่งการให้อบต.บางทองเนี่ยเร่งสำรวจลำคลองเพื่อเตรียม

ดลอกสิ่งกีดขวางพวกนี้ออกไปนะครับเพื่อระบายน้ำได้คล่องตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมคุณฟังครับในพื้นที่พังงาที่ได้รับความเดือดร้อนก็หรือต้องการความช่วยเหลือด่วนๆนะครับสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่นะครับหรือถ้าไม่สามารถออกไปแจ้งด้วยตัวเองสามารถโทรได้สายด่วนนะครับสายด่วนของปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้24ชั่วโมงเลยครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังในจังหวัดพังงาหรือพื้นที่ใกล้เคียงจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่หรือโทรสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ที่สายด่วนปภ1784ย้ำนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเพราะว่าชีวิตเราก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเอาละครับมาถึงที่สุดของเราและจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับเริ่มกันที่ข่าวเรื่องของพิธีอันเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับผมเมื่อคืนวานนี้นะครับเช่นเดิมเลย31พฤษภาคมตอนช่วงเวลา2ทุ่มโดยประมาณนะครับที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานครับไปถวายสักการะแด่พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรครับซึ่งก็คือต้นพระศรีมหาโพประจำจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับโดยมีท่านอดุลชูทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารและตำรวจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับพิธีนี้นะครับสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับนำไปถวายสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับและเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับโดยในพิธีนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้นำทุกคนกล่าวคำสักการะน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรให้เกิดความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับผมรวมถึงพี่น้องชาวภูเก็ตและชาวไทยทุกคนด้วยครับนับเป็นพิธีที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็สร้างความปลื้มใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายอีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมก่อนจะหมดเวลากันลงไปนะครับในที่ช่วงของข่าวใต้อะไรวันของเรานะครับก็เช่นเดิมครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้นะครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงแบบกระหึ่มนะครับผมสมศักดิ์ศรีเมืองกีฬาเลยครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวการเปิดฉากศึกเทควันโดสุดยิ่งใหญ่ในภาคใต้ประจำปี2569นี้ครับเพราะว่านี้นะครับ30พฤษภาคมที่โรงยิมเนเซียมนะครับ 4,000 ที่นั่งนี่แหละครับผมเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการเปิดการแข่งขันเทควันโดรายการภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ครับบอกเลยว่าเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านสุวิทย์พัฒน์เสงี่ยมนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคนในวงการกีฬาของภูเก็ตมาร่วมงานกันบอกเลยว่าเพียบเลยคับคั่งเลยนะครับบรรยากาศในงานบอกเลยว่าคึกคักแล้วก็ฮือฮามากๆนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะงานนี้นะครับมีโค้ชชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วนะครับผมอย่างโค้ชเชหรือคุณชัดชัยเชนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยคนที่พานักกีฬาไทยไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมานะครับผมก็บอกเลยว่าเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับทำเอาเหล่านักกีฬาตัวน้อยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหคนเยอะเพราะว่ามาต้อนรับกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็อุ่นมากๆด้วยนะครับยิ้มแก้มปริกันไปตามๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าโค้ชชีก็เป็นถือว่าเป็นโค้ชที่เป็นไอดอลของนักกีฬาเทควันโดของใครหลายๆคนนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับหันมาออกกำลังกายแล้วก็พัฒนาฝีมือเพื่อผลักดันจอมเตะจาก14จังหวัดภาคใต้ให้ก้าวไปสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับโดยรอบนี้นะครับมีนักกีฬาเทควันโดจากทั่วภาคใต้เลยตบเท้าเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 7
700คนเลยครับผมคุณผู้ฟังผู้ชมครับ700คนเลยนะครับมีทั้งประเภทต่อสู้ประเภทภูมิเช่นนะครับแล้วก็ภูมิเช่นนี่ก็คือท่าเหมือนเป็นประเภทท่ารำนะครับผมแล้วก็ประเภทเตะเร็วหรือสปีดคิกนั่นเองนะครับงานนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาวงการกีฬาบ้านเราแล้วนะครับยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในรูปแบบสปอร์ตทัวริซึมได้ดีมากๆเลยเพราะมีทั้งนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเดินทางเข้ามาในภูเก็ตนับพันคนเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วยจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตอกย้ำว่าภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจเมืองแห่งกีฬาและก็เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับสากลจริงๆครับใครนะครับที่สนใจอยากไปเข้าร่วมชมร่วมเชียร์หรือติดตามผลการแข่งขันสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับหรือที่โรงเรียนเทควันโดดราก้อนยิมภูเก็ตได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นข่าวสารที่ชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ชาวภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ชาวไทยทุกคนเลยดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบกันไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาคการท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราได้ประสบพบเจอกับวิกฤตกันมาประมาณนึงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าคนไทยด้วยกันนะครับพยายามส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในทุกๆด้านนำกีฬาเชื่อมโยงท่องเที่ยวนำการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันเขาเรียกว่าสุขภาพคือเชื่อมโยงกันในทุกๆด้านนะครับผมทำให้คนไทยเราสามารถเดินหน้าต่อในทุกๆมิตินะครับผมไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งไว้ข้างหลังนะครับก็ต้องบอกว่านับถือใจคนไทยในช่วงเวลานี้มากๆนะครับที่พยายามช่วยกันจับมือประคองกันไปนะครับผมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนย้ำนะครับเดือนมิถุนายนถือเป็นวันแรกของการเริ่มต้นเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Pride Month นะครับผมประจำปี2026หรือประจำปี2569นั่นเองนะครับซึ่งทางภูเก็ตบ้านเราเองก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับความหลากหลายแบบเสมอมาเลยนะครับผมวันนี้เลยมีข้อความแบบซึ้งๆแล้วก็ทรงพลังมากๆเป็นข้อความสั้นๆเป็นคำคมที่แบบกินใจมากๆเลยครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับก็ได้ฝากเอาไว้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับเดือนนี้นะครับหรือก็คือเดือน Pride Month นั่นเองนะครับท่านผู้ว่านะครับผมท่านผู้ว่านิรัตน์พงศิทธิถาวรได้ฝากเอาไว้เป็นคำคมนะครับว่าจงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความหลากหลายคือความงดงามของโลกใบนี้ครับเอาใหม่นะครับผมพูดไปแล้วขนลุกไปนะครับจงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความหลากหลายคือความงดงามของโลกใบนี้ครับเป็นไงล่ะครับผมฟังแล้วโหขนลุกเลยนะครับอย่างที่ท่านได้พูดจริงๆนะครับว่าจงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเธอนะครับผมเพราะว่าตัวของเราเองนี่แหละที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็เพราะความหลากหลายนี่แหละคือความงดงามของโลกใบนี้นะครับผมถ้าโลกใบนี้มีสีเดียวมีรูปทรงเดียวมีมิติเดียวก็คงจะไม่สวยงามเหมือนทุกวันนี้ถูกไหมครับก็จงเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพราะความหลากหลายคือความงดงามของโลกใบนี้ครับเอาละครับมาฟังแล้วก็ทัดใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่า Happy Pride Month นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นใครมีเพศอะไรอายุเท่าไหร่มีเพศสภาพแบบไหนนะครับก็ขอให้ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับเอาละครับก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารที่เอามาฝากกันในรายการเล่าข่าวดามันครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันขอไปครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระไสยน้องดิววสุแล้วก็พี่วันนะครับช่างที่คอยดูแลควบคุมรายการให้นะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
8: ้ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สทนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
9: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนFM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
11: เฉลิมพระชนมพรรษามงคลสมัยเทิดไทองค์ราชินีสีเขตล่าถวายพระพรพวกแฝนแดนประชาทีคายุกาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่อำเภอตะกั่วป่า

0: วันที่3มิถุนามหาสมัยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศผลวอนถวยเทพทุกชั้นฟ้ามาช่วยดลพระพรชัยมิ่งมงคลราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวณัฐวรรณสิริเบญจกุลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางนายศรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนายศรี
1: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ชายกับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ

ด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM ร้อยเมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวดีนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งตารอในเรื่องของการเคาะนะคะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตั้ง43ล้านคนนะเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นเรื่องนี้บอกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะว่าในช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของในส่วนของสภาพอากาศนะติดตามเรื่องของสภาพอากาศใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในส่วนของฝนตกเนี่ยก็ประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องหาก็มีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงการจับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้ายอดสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครม.ก็มีการไฟเขียวนะคะแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2569พร้อมด้วยปี2571ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้และกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะของผู้ฟังกับทางด้านของในส่วนของข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดค่ะในส่วนของการอนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการนะคะไทยช่วยไทยโดยวงเงินไม่เกิน175,718 นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่บรรเทาภาระค่าครองชีพประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากการที่วงเงินที่ได้รับเติมเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และในส่วนที่2ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะในส่วนของภาครัฐเองร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569รวมทั้งสิ้น4เดือนนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะจะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนำเรื่องของ AI ค่ะมาวิเคราะห์การบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้ายอดขายนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นนะต่อธุรกิจโดยสามารถที่จะขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้มาประกอบเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่25นะพฤษภาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่4มีด้วยกันถึง5 ระยะนะคะก็เป็นที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังที่กำหนดในวันที่18พฤษภาคม2569กันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรูปแบบของการจ่ายการใช้จ่ายนะภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีด้วยกันถึง4เดือนนะคะทั้งนี้ก็จะมีวงเงินที่เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะผู้ฟังย้ำนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะไทยช่วยไทยนะซึ่งสามารถที่จะมาซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินค่ะในส่วนที่ภาครัฐหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้จ่ายแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลที่จะมีการเดินหน้าที่จะมีการช่วยในเรื่องของ
การลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มีการสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝนตกกันตั้งแต่ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็บางพื้นที่โซนของอำเภอตะกั่วป่าเองก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะ เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางหรือว่าขับขี่รถบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะคะได้อย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การตรวจลงตา1สิทธิ์ยกเลิกนะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนพ30นะคะเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศค่ะหรือดินแดนนะคะเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็เป็นผลมาจากการที่หารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยรวมไปถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังปฏิบัตินะคะต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตาค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อความสะดวกของระบบนะคะอีวีซ่าค่ะของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังในเรื่องของชาวต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพับนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องของการตรวจลงตานะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานนะคะซึ่งในอนาคตเองค่ะคณะกรรมการนี้ก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตาเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของในส่วนของการเพิ่มค่าจ้างกันบ้างนะผู้ฟังก็เป็นการเห็นชอบนะคะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานมีด้วยกันถึง4สาขานะคะเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง650บาทต่อวันซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาค่ะจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะลงเมื่อวันที่29มกราคม2569ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถค่ะทางการแข่งขันให้กับประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้เขาได้มีการเห็นชอบนะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะในแต่ละสาขาอาชีพในระดับ1ก็คือสาขาช่างเชื่อมนะคะก็อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือก็จะอยู่ในระดับ1 550แล้วก็ระดับ2ก็650บาทแล้วก็สาขาช่างเชื่อมมิกนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะผู้ฟังรวมไปถึงสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการขึ้นนะคะค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะก็จะมีผลบังคับใช้90วันนับจากวันที่มีประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาปิดต้นไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ำผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งช่วงของรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของงานวิ่งนะคะวิ่งเทรลนะวิ่งเทรลนะคะผู้ฟังนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็เป็นงานที่ร่วมด้วยหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ะก็มีการปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะคะซึ่งก็จะมีในการวิ่งประมาณต้นเดือนหน้านะคะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังก็จะมีทางด้านของการที่ดึกเขาเรียกว่าจัดงานวิ่งนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวเนี่ยก็เป็นงานที่วิ่งที่ลานจามจุรีค่ะบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุจังหวัดพังงาก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่าเขามีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันในวันที่20-21มิถุนายน2569ค่ะที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุจังหวัดพังงานะก็มาร่วมกันสัมผัสเส้นทางเทรลที่สวยงามนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เสน่ห์แห่งชาตินะคะเสน่ห์ธรรมชาติอันดามันในสนามที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะคะก็จะเป็นวิ่งระยะใกล้นะคะผู้ฟังนะประมาณ25 กิโลเมตรนะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตำบลบ่อแสนแต่ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประมาณต้นเดือนที่น้องฮาพูดไปเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลนะคะที่ดื่มด่ำกับทุเรียนนะคะในส่วนของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอบจ.จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะสำหรับการวิ่งชมแบบชมป่าแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่ากินผลไม้นะคะที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับนักวิ่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าเต็มไปแล้วนะคะมีคนเยอะกันเลยทีเดียวสมัครนะคะแต่ก็ในทั้งนั้นกิจกรรมก็อยู่ประมาณสักวันที่6นะมิถุนายน2569นั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการนะคะร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงทางเพจสวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาจะเจอกันในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทฟิลิปปินส์และเวียดนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครองแชมป์ช้าง FA คัพปิดฤดูกาล 2025-2026 ด้วยทริปเปิ้ลแชมป์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าครองชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าครองชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทางผู้ซื้อก็ง่ายทางผู้ขายก็สะดวก
1: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีย
3: อดใช้จ่ายเนี่ยเปิดมานะครับถึง 9:00 นวันนี้ประมาณ170ล้านผู้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ 900,000 คนโดยที่ทำทั้งหมดซื้อขายทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านรายการนะครับร้านค้าที่รับรายการประมาณ 220,000 ล้านค้าตอนนี้เราเปิดไว้เผื่อไว้ถึง 300,000 ธุรกรรมรายการต่อวินาทีก็เปิดรอไว้เพราะวันแรกก็อาจจะแกว่งหน่อยนะครับก็เตรียมพร้อม
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ26ล้าน5แสนคนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง20ถึง50ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า1ล้าน50,000ล้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
4: อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
6: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
5: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการณ์ว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
7: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
8: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากมากไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
0: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัลกีน Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกด้วยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
11: นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สทนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรัง
0: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
13: ในสมเกียรติกาติปหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวถัดไปสำหรับพื้นที่ที่ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงสวนสนบ้านแปกสวนสนภูกลุ่มข้าวน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์061-042-8234หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพิ่นจิตสวนสินพงสวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
14: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาด จนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลอป.1พบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
15: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการไม่ได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตคือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอถึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
16: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบายขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อม ร้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอนัตดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
17: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
1: พันเอกเอกวริศชอบสูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจกับอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซายิดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นตัวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2025 ถึง 2026 รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับ PT ประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีราธรบุญมาทัน โดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของพีทีประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1-0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะพีทีประจวบ FC 1-0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025-2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026-2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FC ส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1-13มิถุนายนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้มีการแต่งตั้งพิชยะคงศรีกองกลางจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพสนามและเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมส่วนการเจอกับบรูไนในเกมแรกเป็นงานที่ไม่ยากนักแต่จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือมองไปทีละสเต็ปและต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได
3: ้ก็บูไนก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขามีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำได้ดีที่สุดผมมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์ครับ
2: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์เบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟชเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวร์ห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4-1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3 6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดามือ27จากสเปนที่ล้มปาโบรกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3-2เซต4-6 4-6 6-1 6-2และ6-2ด้านจูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุตมือ15จากนอร์เวย์3-1เซต7-5 7-6ไทยเบรก10-8 5-7และ6-2ผ่านเข้ารอบไปพบกับ ยาคูบเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรรูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 4ต่อ6 2ต่อ6และ6ต่อ3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพ้มาต้าคอสยุคมือ15จากยูเครน2เซตรวด5ต่อ7และ1ต่อ6โดยคอสยุคจะผ่านเข้าไปพบกับเอลิน่าสวิตโตลิน่ามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ0การแข่งขันกรีฑารายการเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ All England Championship 2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหมดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟนเชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของนัฐกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของ

0: พระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรรเสริญ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหาน

0: ครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตการดื่มนมที่สมวัยมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูกโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มส่วนสูงด้วย ในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็วจะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่กรมอนามัยแนะนำให้ดื่มนมจืดมากกว่านมหวานหรือนมเปรี้ยวเพราะนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่านมชนิดอื่นนมโคสดแท้ 100% ไขมันต่ำรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่นการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนดังนั้นใน1วันเราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนมยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายวิตามิน B ช่วยกระบวนการเผาผลาญอาหารกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติป้องกันโรคปากนกกระจอกและวิตามิน B12 ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่ต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลิกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติควรดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E K ซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลิกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลิกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้วและบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: พระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกธรรมสันบุญทรงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าและครอบครัว

พระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทสุริยาทองสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่

0: มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่ราชาสง่าสีพระยศยิ่งเกียรติศักดิ์วงศ์จักรีทั่วธานีน้อมศิระถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเกษมสรรทุกการวันสิริสวัสดิ์สโมสรข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าถวายพระพรนิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยจิตจำนองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
2: ้เรื่อยเรื่อยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู
3: ่ดีไหมเรื่อยนกกุ้ง
2: อยากจะนกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่าลักจะพาเล่นเอง
4: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
5: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
7: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: ทำดีกันนะครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับก็จะมีดีเจสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับก็จะมีดีเจจุกดีเจฉัตรนะครับแล้วก็ดีเจมะตูมดีเจน้ำเปล่านะครับวันนี้อยู่กับดีเจฉัตรนะครับทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดราชการอีก1 วันนะครับเนื่องจากว่าในห้วงนี้เนี่ยเรามีวันสำคัญติดต่อกันหลายวันไม่ว่าจะเป็นเมื่อวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการวันพรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีข่าวปลอมหรือเฟกนิวออกมาว่ามันจะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันถึงวันที่3แต่ว่าจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานกันนะครับแล้วก็ไปหยุดอีกครั้งนึงในวันที่3มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในวันที่3นะครับการทำบุญตักบาตรการถวายเครื่องราชสักการะนี่ก็จะมีหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆร่วมกิจกรรมในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกับเสียงเพลงเจริญเจริญนะคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสบายใจมีความเจริญแล้วก็ได้ลุ้นในช่วงเย็นวันนี้และที่สำคัญนะคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสใครที่ไปใช้บริการมาแล้วหรือว่าได้รับสิทธิ์ในโครงการพูดถึงโครงการนี้กันแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านช่องทาง Facebook ของสวทตะกุป่าไลฟ์มาได้นะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์0764210055นะครับก็แชร์เรื่องราวต่างๆมาได้รวมถึงการแนะนำเพลงเข้าสู่รายการครับ0764210055นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องสภาวะดินฟ้าอากาศกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับเริ่มรายการด้วยเรื่องของการรายงานสภาพอากาศแม้ว่าในช่วงเช้าดูเหมือนว่าจะมีบรรยากาศสดใสหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกลงมาตลอดทั้งวันแล้วก็ไปแล้งช่วงประมาณสัก18 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังครับวันนี้เช้ามาก็ยังคงมีอากาศที่สดใสอยู่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นก็ต้องรอติดตามกันด้วยเหมือนกันนะครับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันนี้คือ1 มิถุนายน 2569นะครับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคร่องมรสุมนะครับพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับก็ประกาศให้คุณผู้ฟังติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือ02-399-4012-13และหมายเลขสายด่วน1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังครับพอดูในการพยากรณ์อากาศในพื้นที่นะครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะครับ มีข้อควรระวังนะคุณผู้ฟังครับใน7วันข้างหน้าเนี่ย 2-7 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 2-7 มิถุนายน 2569 นะครับแล้วก็เฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคุณผู้ฟังครับยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาวะฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับในด้านของการดำเนินการในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังนะครับที่พื้นที่ของนาเตยชลประทานพังงาก็เฝ้าระวังใกล้ชิดนะครับปรับบานระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา31พฤษภาคม2569ได้มอบหมายโครงการชลประทานพังงาได้ติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยนะครับอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อ27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งระดับน้ำเหนือสันฝายเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่สาเหตุสำคัญของสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองจำนวนมากประกอบกับมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำในบางช่วงรวมทั้งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระบายน้ำได้ไม่ทันและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเฝ้าระวังบริหารจัดการระบายน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับและได้มีการกำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองสำรวจแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหรือที่สายด่วนปภ.นะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะคุณผู้ฟังครับก็คงจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องเกี่ยวกับการที่มีฝนตกลงมาแล้วทำให้มีภาวะของการอุ้มน้ำของดินในพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับก็ให้ติดตามประเด็นนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่ามีประเด็นของในพื้นที่อำเภอเมืองเองก็มีดินสไลด์ลงมานะครับจากภูเขาในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับที่ทุ่งขาโงกนะครับที่บางม่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่ฝนตกหนักและก็เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ลงมานะครับอาจจะทำให้กีดขวางทางจราจรซึ่ง ในพื้นที่ของตะกั่วป่าถ้าผ่านไปโซนของที่จะไปสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านไปที่เขาโศกเนี่ยก็จะมีภูเขาสูงด้วยเหมือนกันช่วงนั้นก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ในการสัญจรกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับ อย่างที่ เหตุการณ์ดินสไลด์ที่กล่าวไปนะครับเหตุการณ์ดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางถนนในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะที่บ้านบางม่าหมู่ที่2ตำบลทุ่งคางโงกเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านก็เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางจนสามารถเปิดทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังในอำเภอเมืองพังงาก็คือที่ตำบลทุ่งคางโงกจุดที่เคยเกิดเหตุดินสไลด์และต้นไม้โค่นทับเส้นทางนะครับและก็จุดเสี่ยงเชิงเขาพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและชุมชนใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักสะสมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหากคุณผู้ฟังพบเห็นเหตุดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางทางหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดพังงาสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาหรือปภ.พังงานะครับ076-481424สายด่วนนิรภัยปภ1784นะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด1567ข้อควรระวังนะครับเมื่อเกิดเหตุดินสไลด์หรือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับสัญญาณให้สังเกตสัญญาณเตือนนะครับก็คือการที่มีน้ำมีสีแดงขุ่นผิดปกติและก็มีเสียงดังลั่นจากภูเขาหรือน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วต่อมาคือการอพยพทันทีหากมีการประกาศเตือนภัยจากเจ้าหน้าที่นะครับหรือสังเกตเห็นความผิดปกติให้อพยพขึ้นที่สูงทันทีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางงดการเดินทางผ่านเส้นทางที่เป็นภูเขาหรือทางลาดชันขณะที่ฝนตกนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของเหตุดินสไลด์เมื่อฝนตกเยอะๆแล้วก็ดินก็อุ้มน้ำไว้เป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงต่อไปมีข่าวดีในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองที่มีแม่เต่ามะเฟืองเนี่ยมาวางไข่นอกฤดูแล้วก็วางไข่ไว้ถึง136ฟองเป็นไข่ดี106ฟองนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่ารายละเอียดในเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันรวมถึงประเด็นอื่นๆในช่วงหน้ากับสารพันจันทร์ถึงสุขครับ
0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

มาสู่ในส่วนของการที่เราโอนเงินผิดก่อนนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยมานะครับก็เลยนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนก็คือประเด็นแรกถ้าเราโอนเงินผิดโอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่เกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องทำอย่างไรและในกรณีที่มีคนโอนเงินมาผิดเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับประการแรกก็คือเรื่องการที่เราโอนเงินไปผิดเราต้องติดต่อธนาคารของเราเช่นบัญชีเงินฝากของเราที่โอนไปคือบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็แล้วแต่เราต้องติดต่อธนาคารนั้นนะครับพอติดต่อธนาคารนั้นแล้วเนี่ยเราก็แจ้งข้อมูลเขาว่าเราโอนเงินไปผิดเรานำหลักฐานเกี่ยวกับสลิปที่เรามีที่เราได้รับจากตู้ ATM หรือที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับเราไปติดต่อจำนวนเงินที่เราโอนไปผิดพลาดบัญชีที่เราโอนไปผิดพลาดวันเวลาที่เราโอนไปที่เกิดความผิดพลาดเพื่อธนาคารเขาจะได้มีข้อมูลนะครับธนาคารเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากเราแล้วเนี่ยเราก็ธนาคารเขาก็จะติดต่อไปยังผู้ที่โอนเงินผิดที่เราโอนไปผิดนะครับเพื่อให้ดำเนินการถ้าฝั่งโน้นเขายินยอมโอนเงินกลับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาธนาคารก็จะโอนให้เราแต่ถ้าฝั่งโน้นไม่ยินยอมกรณีอย่างนี้ธนาคารก็จะติดต่อเราอีกทีนึงให้เราไปดำเนินการเกี่ยวกับทางคดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราผิดกรณีนี้หลักการสำคัญง่ายๆเรารีบติดต่อธนาคารของเราเช่นเดิมให้ติดต่อธนาคารนั้นแล้วก็แจ้งเขาว่ามีคนโอนเงินเข้ามาผิดและเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับแต่ไม่ใช่เราโอนเองโดยพลการนะครับเราแจ้งธนาคารเราแจ้งให้ความยินยอมไว้ว่าเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับและธนาคารเขาจะติดต่อเองกรณีเหล่านี้สำคัญนะครับข้อสำคัญเรื่องนี้เราอย่าถอนเงินที่ผิดนั้นแล้วก็อย่าโอนเงินกลับไปเองสองสิ่งนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบัญชีม้าหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระทำผิดกฎหมายหลายๆรูปแบบอันนี้เราก็อาจจะเกิดประเด็นได้หรือกรณีเราถอนไปเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในคดีอาญาได้เขาอาจจะหาว่าเรายักยอกก็ได้ที่อยากฝากไว้อีกนิดหนึ่งที่มันเกี่ยวพันกันก็คืออย่าเชื่ออย่าหลงอย่าโอนอย่ากดลิงก์ถ้ามีปัญหาใดๆทางกฎหมายก็สามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ

กลับมาติดตามกันต่อนะครับในอีกช่วงนึงครับจากรายการนะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันในช่วงของสารพันจันทร์ถึงศุกร์ครับคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสามารถสื่อสารกันได้นะคุณผู้ฟังครับอยากจะแนะนำเพลงก็ทางสวทตะกั่วป่าไลฟ์ก็ได้นะครับขอบคุณการเข้ามาติดตามกันของคุณอเนกพริกไทยนะครับน้องต้นน้ำปรมินทร์นะครับส่วนทางโทรศัพท์ก็076-421-055นะคุณผู้ฟังครับมีประเด็นที่ค้างไว้ในช่วงที่แล้วเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะครับได้มีการเผยข่าวดีส่งท้ายเดือนพฤษภาคมตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากนะครับขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องรอบนี้เป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้นะครับความพิเศษก็คือมาตรงกับวันวิสาขบูชาพอดิบพอดีเลยทีเดียวนะครับโดยนางสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อ31พฤษภาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาดจนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบนะครับและเก็บข้อมูลในทันทีหลังจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลป.1ซึ่งพบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองนะครับตรวจนับเป็นไข่ดีหรือไข่ที่มีความสมบูรณ์จำนวน106ฟองด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปนะครับสำหรับการขึ้นวางไข่ในครั้งนี้นับเป็นรังที่4ในฤดูกาลนี้ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองความพิเศษอย่างยิ่งก็คือเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลปกตินะครับซึ่งตามปกติเต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับปรากฏการณ์นี้ก็เป็นดัชนีชี้วัดว่ามาตรการเข้มงวดในการลาดตระเวนการจัดการพื้นที่อุทยานและความร่วมมือในการลดการรบกวนหน้าหาดประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจนทำให้แม่เต่าทะเลไว้วางใจกลับมาใช้ชายหาดแห่งนี้เป็นบ้านในการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นดีๆที่น่าสนใจก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เราจะต้องช่วยกันดูแลสภาพพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการได้ขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลกันต่อไปนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งดีที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตรงกับวันที่ดีวันวิสาขบูชาด้วยนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับมีกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรานะคุณผู้ฟังกับเรื่องของงานมาทะเลเขาหลักนะใครที่ฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเขาหลักนะครับคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตโพลีแคทกันด้วยกับการได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายซึ่งมีเวิร์กช็อปมีการเข้ามาของนักเซิร์ฟและก็จะมีการแข่งขันเซิร์ฟของสุนัขกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับกับงานมาทะเลเขาหลักซึ่งบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่ช่วง 7 นาฬิกาในงานมาทะเลเขาหลักคลาสสิกงานเทศกาลทะเลและการโต้คลื่นที่ปีนี้มีการขนบูธอาหารและกิจกรรมกว่า70บูธไปเสิร์ฟถึงเขาหลักนะคุณผู้ฟังครับหลายร้านบินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
ใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวเมมโมรีนานนะครับตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วนะคุณผู้ฟังอาจจะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นรูปทรงแบบแปลกๆอยู่นะตรงซ้ายมือของฝั่งที่มาจากเขาหลักนะก็เป็นถนนใหม่มีห้องน้ำใหม่ด้วยนะครับประเดิมห้องน้ำใหม่ที่หาดสะดวกสบายนะครับ 1-3 มิถุนายนนี้กับงานมาทะเลเขาหลักคลาสสิกซึ่งแปลกใหม่กว่าทุกปีมาในธีม Y2K นะครับวัยรุ่นยุค Y2K ไม่ควรพลาดนะครับผสมผสานกับกลิ่นอายงานวัดริมทะเลนะครับบรรยากาศแบบนี้ไม่เคยมีที่ไหนในเขาหลักมาก่อนแน่นอนครับอยากเชิญชวนทุกคนสัมผัสด้วยตาตัวเองไฮไลท์ในงานที่ไม่ควรพลาดเนี่ยก็มีเยอะมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโต้คลื่นสุดเดือดไปเชียร์นักเซิร์ฟและสนุกไปกับคลื่นสวยๆด้วยกันนะครับกินช็อปจุใจบูธอาหารเสื้อผ้าและกิจกรรมในงานจัดเต็มกว่า70บูธคอนเสิร์ตและปาร์ตี้นะครับที่มีการต้องล็อกคิวจองตัวศิลปินกันข้ามปีนะครับโยกไปกับเพลงฮิตสุดเก่าจากวง Polycat แล้วก็เขาบอกว่าแดนให้ยับกับตัวแม่ฮายอภพรนครสวรรค์แล้วก็ทับดีเจอีกกว่า10ชีวิตบินตรงมาจากกรุงเทพเพื่อเปิดเพลงให้เราได้ตื๊ดกันริมหาดครั้งแรกของภาคใต้ฮือฮาที่สุดกับการแข่งขันน้องหมาโต้คลื่นร่วมเอ็นดูและเชียร์ความน่ารักของเหล่าสี่ขาบนกระดานเซิร์ฟไปด้วยกันมีรายละเอียดของงานมันเยอะมากนะคุณผู้ฟังครับก็ไปกันได้ครับนี่ก็มีการออกร้านต่างๆอย่างเช่นเบอร์เกอร์อย่างเช่นมีหมูฮ้องด้วยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บรรดาเบเกอรี่ต่างๆเครื่องดื่มแล้วก็รองเท้าแตะแบบเดินชายหาดเมนูอาหารต่างๆมากมายของร้านในเหมืองก็ไปออกบูธอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเหมือนกับมีทั้งพวกที่คอกาแฟก็สามารถไปร่วมดื่มกาแฟกันได้ด้วยเช่นเดียวกันในงานนี้นะครับงานเซิร์ฟแล้วก็อยู่ในช่วงของช่วงนี้เป็นช่วงงานเซิร์ฟนะครับช่วงฤดูกาลเหมาะกับการเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเสื้อผ้ากางเกงเยอะแยะมากมายอธิบายกันไม่หมดนะครับใครที่สนใจอยากจะดูข้อมูลผ่านออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวซึ่งมีเหล่าเซเลบริตี้นะครับมาร่วมงานอย่างเช่นเฟยนะครับเฟยการเฟยก็มาร่วมในงานนี้ด้วยกับแบรนด์เ

จากมาสเตอร์โจนาสเวสติงครูโยคะระดับโลกจากเชียงใหม่ที่ร่วมแชร์พลังงานดีๆให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมงานกันด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าบรรยายกันไม่หมดนะครับวันนี้ศิลปินก็จะเป็นโพลีแคทนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นไฮอาภาพรนะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่เขาหลักเซิร์ฟทาวกันได้แล้วก็ไปมีส่วนร่วมในงานนี้กันได้นะคุณผู้ฟังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นและที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้โรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ลดราคานะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของโลซีซั่นนะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปเที่ยวเพราะว่าค่าที่พักก็จะลดลงจากห้องหนึ่งราคาเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ที่5-6 พันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าณปัจจุบันก็เหลือประมาณไม่ถึง 2,000 ก็เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวไทยควรจะเข้าไปเดินทางท่องเที่ยวในห้วงนี้กันแหละถือว่าเหมาะมากทีเดียวแล้วก็ไปดูกิจกรรมหลากหลายมากมายในการที่จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันนะคุณผู้ฟังครับกับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับใครไปใช้มาแล้วบ้างอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะวันนี้ถือว่ากระแสแรงนะครับวันแรกไทยช่วยไทยพลัสระบบใช้งานง่ายคนไม่มีสมาร์ทโฟนเขาบอกว่ารออีกนิดรัฐบาลจ่อทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนนะครับวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีนะครับเพื่อติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกระบุว่าสิ่งหนึ่งที่ได้พบคือสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงนะครับเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยค่าครองชีพถูกลงนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบทั่วโลกของเริ่มมีราคาแพงขึ้นเราจึงต้องลดค่าครองชีพของประชาชนโดยจากการสอบถามประชาชนและร้านค้านะครับรวมถึงการทดลองเองก็พบว่าระบบการจ่ายเงินและระบบการรับเงินสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยสามารถร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ผ่านการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีการยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบสิทธิ์ทั้ง 13.2 ล้านคนใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เหมือนกับมีตัวช่วยขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้แอปพลิเคชันหรือว่าเขาเรียกเป็นการใช้ AI นะคุณผู้ฟังครับมีการใช้ AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบซึ่งก็เริ่มใช้งานวันนี้วันแรกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอย่างเป็นทางการตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรองโฆษกก็กล่าวว่านกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็เป็นการใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีนะครับช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ต่อยอดศักยภาพ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และวางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญนะครับได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบก็จะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งการสรุ

ยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์บางช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและการจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่น 2. คือการเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญเช่นหมูไก่และเนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นและก็ตัดสินใจวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำ 3. คำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นนะครับระบบจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาขายสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนธุรกิจระยะยาวนะครับทั้งนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชัน 5.50.0 ขึ้นไปและเปิดให้บริการร้านค้าเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านะครับนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถใช้ข้อมูลจริงมาช่วยตัดสินใจทางธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนะครับรัฐบาลต้องการให้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยวางแผนธุรกิจได้จริงและใช้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้รองโฆษกก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องนกกระซิบเอาไว้นะคุณผู้ฟังครับปิดท้ายเรื่องราวของการได้ดำเนินการโครงการของจังหวัดพังงานะคุณผู้ฟังที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาในห้วงนี้และเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้รับกิฟต์วอลเชอร์นะครับไปกินทุเรียนใน34สวนของจังหวัดพังงานะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการทำงานร่วมกันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ของในส่วนเขาหลักนะครับแล้วก็ในตัวเมืองด้วยนะครับเมื่อเข้าพักเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการได้ส่วนลดในการไปซื้อทุเรียนนะครับที่สวนต่างๆ34สวนที่ทททเขารวมไว้ให้นะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถไปตรวจสอบรายละเอียดของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับที่หน้าเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะครับTAT พังงาออฟฟิศนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยเหมือนกันกับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าจะเป็นการได้มาถึงพังงาและก็อยู่ในห้วงของการได้กินทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับก็มีการทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนที่ว่าแต่ละสวนนั้นตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับก็ไปกันได้นะครับช่วงนี้กินสาลิกากันแบบเต็มที่เลยทีเดียวถ้าใครที่เรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องส่งไปที่ไหนไกลๆนะครับซื้อแบบลูกที่หล่นจากต้นเนี่ยนะครับแบบที่เป็นทุเรียนที่ไม่ได้เป็นทุเรียนตัดเนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้อได้ในราคาประมาณสัก 60-70 ก็ซื้อได้แล้วนะครับมีการโพสต์จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไปกันได้นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสวนผ่านเพจของททสำนักงานพังงาครับพอเลยไปอยู่ในช่วงของวันที่5และวันที่6นะครับของอำเภอกระปงเนี่ยก็จะมีการจัดเทศกาลกินทุเรียนสาลิกาของอำเภอกระปง อีกครั้งหนึ่งในวันที่5ถึง6นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนกันได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้มาสู่ช่วงสุดท้ายจากรายการนะครับ13:54เดี๋ยวฟังเสียงเพลงจากรายการนะครับแล้วเราจะกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมดีเจชัดพร้อมด้วยดีเจน้องส้มนะครับลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณกับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
9: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาบ ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
10: วันที่3มิถุนามหาสมัยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศผลวอนทวยเทพทุกชั้นฟ้ามาช่วยดลพระพรชัยมิ่งมงคลราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพรสหจารุพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: เฉลิมพระชนมพรรษามงคลสมัยเทิดไทองค์ราชินีสีเขตล่าถวายพระพรทั่วแผ่นแดนประชาทีฆายุกาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอธิชาติสุขสวัสดิ์ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่า
1: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นรายการเพื่อสุขภาพชุมชนนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพนะคะมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เป็นรายการที่จะมาสร้างความสุขไปพร้อมกันกับเรื่องการสร้างสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งรายการของเรานี้ออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่า _live นะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันเช่นเดิมนะคะรัคนาสว่างนึกและพี่สมหญิงค่ะ
0: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสม.สิริประภาธรรมโอภาสค่ะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะในรายการอสม.สร้างสุขซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสม.นะคะที่จะมาแนะนำความรู้แล้วก็ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยตัวเองค่ะแล้วก็กิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสม.ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีแล้วก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้ที่076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะในช่วงแรกของรายการอสม.สร้างสุขนะคะจะเป็นช่วงสถานการณ์สุขภาพค่ะวันนี้เรายังคงพูดเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอตะกั่วป่าค่ะช่วงปี2568ถึง2569ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีน้ำขังค่ะเพราะว่าจะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาระบุว่าจังหวัดพังงามีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะแล้วก็อำเภอในพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงอำเภอตะกั่วป่าเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายประชากรแล้วก็สภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพี่เก๋นะคะในขณะที่เป็นการคาดการณ์ทั้งระดับประเทศด้วยนะคะว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะคะมากกว่าถึง 70,000 ถึง 80,000 รายเลยนะคะสำหรับแนวโน้มในประเทศไทยล่าสุดปี2019นะคะก็จะพบการสะสมของผู้ป่วยเป็นหลายพันรายนะคะตั้งแต่ต้นปีมานะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูการระบาดนะคะจากศูนย์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของงานควบคุมโรคติดต่อนะคะโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็ให้ข้อมูลว่าณวันที่14พฤษภานะคะก็จะพบว่าอำเภอตะกั่วป่ามีไข้เลือดออกทุกชนิดนะคะที่วินิจฉัยตั้งแต่1มกราคม2569จนถึงวันที่14พฤษภาคม2569ทั้งหมด30รายนะคะเป็นข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะทั้งหมดก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกทั้ง30รายเลยนะคะแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นคนในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าเราถึง23รายนะคะแล้วก็เป็นอำเภออื่น7รายค่ะเป็นผู้ป่วยของอำเภอตะกั่วป่า23รายเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ที่พื้นที่ตำบลคึกคักนะคะซึ่งมีผู้ป่วยมากที่สุด
0: ฝนตก
1: ราย
0: ฝนตกเยอะมากที่สุดด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เป็นผู้ป่วยสะสมด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยทำงานนะคะไม่ใช่วัยเด็กแล้วนะคะที่เดินไปเดินมาดิ้นได้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในชุมชนเขตเมืองและเขตท่องเที่ยวนะคะก็จะมีภาวะฝนตกเยอะแล้วก็มีแหล่งน้ำขังนะคะเนื่องจากว่าตกไม่หยุดเลยแล้วตกมาหยุดพักก็มีการขังของน้ำในภาชนะนะคะทำให้เกิดความชุกของโรคไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังนะคะแล้วก็ยังพบในผู้สูงอายุนะคะเพศชาย69ปีแล้วก็พบในเด็กอายุ14ปีเช่นกันนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองแล้วก็อำเภอกระปงนะคะอีก2คน2รายนะคะซึ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเป็นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าของเรานี่เองนะคะเพราะโรคไข้เลือดออกนะคะยังพบในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในชุมชนนะคะชุมชนที่มีบ้านเรือนนะคะหนาแน่นนะคะในโรงเรียนตลาดและแคมป์คนงานนะคะแคมป์คนงานก่อสร้างหรือแรงงานพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะมีประชากรที่หนาแน่นแล้วก็เป็นประชากรแฝงนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเราพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายนะคะสูงเกินกว่าเกณฑ์นะคะกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะป่วยมากสุดก็ในกลุ่มวัยแรงงานนะคะแล้วก็จะมีเด็ก แล้วก็ผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในวัยเรียนนะคะและวัยทำงานมีประปรายนะคะในชุมชนแออัดแล้วก็ชุมชนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือกลุ่มที่มีฝนตกต่อเนื่องมีภาชนะเก็บน้ำแล้วก็มีขยะที่ไหลมากับน้ำแล้วไม่มีที่มานะคะก็ไม่มีใครรับผิดชอบเก็บนะคะสำหรับอสม.สร้างสูงเป็นไงคะพี่เก๋
0: ค่ะก็ในฐานะที่อำเภอตะกั่วป่าก็พื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดก็คืออำเภอคือตำบลคึกคักกันนะคะเพราะฉะนั้นอสม.สร้างสุขคนตะกั่วป่าห่างไกลโรคเลือดออกเราก็ต้องมาเน้นประเด็นนี้กันนิดนึงค่ะรู้ทันโรคไข้เลือดออกนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะอาการสำคัญคือไข้สูงลอยปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารอาจจะมีจุดเลือดออกตามตัวนะคะถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วแล้วก็หากมีอาการรุนแรงอาจช็อกได้และเสียชีวิตได้ค่ะที่สำคัญนะคะหากมีไข้สูงเกิน2วันค่ะไม่ควรซื้อยากินเองเลยโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาไอบูโพรเฟนนะคะเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกนะคะที่ดีก็คือควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็ในอำเภอตะกั่วป่าของเราเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงอสม.ทุกหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอสม.นะคะบางท่านถึงกับเหมือนกับว่าเป็นโรคจิตอะไปที่ไหนเห็นน้ำขังไม่ได้เลยเห็นภาชนะที่มีน้ำขังอยู่ต้องไปคว่ำต้องไปจัดการให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราได้รับการปลูกฝังมาว่าสาเหตุสำคัญคือต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่
1: ะ
0: ก็ฝากถึงทุกคนทางบ้านด้วยนะคะอย่าให้มีน้ำขังในภาชนะต่างๆนะคะกำจัดคว่ำให้หมดค่ะเพื่อไม่ให้ยุงลายสามารถเข้ามาเพาะพันธุ์ได้ค่ะ
1: ในฐานะเป็นพี่อสม.สร้างสุขนะคะพี่ๆอสม.ก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโรคนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่ๆอสม.เราเนี่ยที่บอกว่ารู้สึกมีจิตสำนึกนะคะถูกปลูกฝังมานะคะว่าเห็นน้ำขังภาชนะน้ำขังไว้ได้ต้องเป็นจริตที่ต้องรีบไปข
0: ้
1: ามหรือทำลายแหล่งภาชนะน้ำขังนั้นนะคะ อยากให้พี่เก๋เล่านะคะบทบาทของพี่อสม.ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้แล้วมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็นบทบาทที่สำคัญมากๆนะคะที่เราทำมาตลอดก็คือสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะเอาประเด็นก่อนเป็นหลักสำคัญด้านสุขภาพของชุมชนที่มีหน้าที่สำคัญเลยนะคะก็คือสำรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนให้ความรู้ประชาชนเรื่องการป้องกันรณรงค์3เก็บป้องกัน3โรคก็คือเฝ้าระวังผู้มีไข้ในชุมชนประสานเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ป่วยแล้วก็สำหรับ3เก็บที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและขอเน้นเลยนะคะว่าลูกน้ำ1ตัวเท่ากับยุงลายหลายสิบตัวเลยค่ะดังนั้นการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกๆ7วันจะช่วยลดภาระการระบาดได้มากจริงๆค่ะ
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่เรารู้เราทราบนะคะพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราฝนชุกตกหนักน้ำท่วมนะคะพื้นที่คึกคักก็จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะคะถึงขั้นท่วมมาบนถนนเลยนะคะการระบายน้ำการระบายขยะมันก็ไปไม่ทันนะคะน้ำจะไหลลงสู่ทะเลขยะจะไหลลงสู่ทะเลนะคะอีกอย่างนึงก็คือน้ำทะเลหนุนด้วยก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมน้ำขังสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังก็คือโรคที่มากับน้ำท่วมนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะก็เป็นที่หนักของพี่ๆอสม.ในพื้นที่นะคะที่จะดูแลในเรื่องการควบคุมการ3เก็บใช่ไหมคะเก็บอะไรบ้างนะคะพี่เก
0: ็บบ้านค่ะ
1: เก็บบ้าน
0: เก็บขยะ
1: เก็บขยะ
0: ก็เก็บน้ำก็คือบรรจุที่บรรจุน้ำก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็อะไรที่เป็นน้ำขังก็คว่ำออกให้หมดค่ะ
1: ทุก7วันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงของเรานะคะร่วมมือกันในเรื่อง3เก็บนั่นเองนะคะในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกนะคะซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านใดท่านหนึ่งหรือเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะหรือพี่ๆอสม.อย่างเดียวนะคะแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะที่จะช่วยกันดูแลนะคะอำเภอตะกั่วป่าเราก็เป็นอำเภอที่กว้างขวางนะคะถือว่าเป็นเขตเมืองเลยทีเดียวนะคะก็ดูแลบ้านและชุมชนของเราไม่ให้มีน้ำขังไม่ให้มียุงลายแล้วก็ไม่ให้คนในบ้านป่วยนะคะหากพบคนในบ้านนะคะป่วยมีไข้สูงลอยนะคะไม่ทราบสาเหตุนะคะให้รีบไปพบแพทย์นะคะทันทีแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นควบคุมโรคเมื่ มีการระบาดของโรคนะคะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะคะ พี่เก๋คะไข้เลือดออกนี้เราป้องกันได้ยังไงบ้างคะพี
0: ่โหป้องกันได้ง่ายๆนะคะถ้าทุกคนร่วมใจกันค่ะก็คือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเน้นแนวทางควบคุมป้องกันค่ะ1สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะทุกๆ7วันนะคะเพราะว่ามันเป็นวงจรของเขาถ้าเราภายใน7วันนี้เรากำจัดก็จะไม่มีค่ะแล้วก็รณรงค์3เก็บนะคะคือเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำให้พื้นที่เราสะอาดค่ะแล้วก็อสม.จะเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังไข้สูงเกิน2วันนะคะสื่อสารความเสี่ยงผ่านโรงเรียนวัดชุมชนและสื่อท้องถิ่นค่ะอย่างที่เรามาพูดกันวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเน้นย้ำในทุกพื้นที่ให้เร่งดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคค่ะและควบคุมลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้นไปเลยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราได้ความรู้ในสาระดีๆที่สุขภาวะมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะก็ขอบคุณที่ท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะติดตามรายการเราอยู่แล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะคะได้เข้ามาขอเพียงที่รายการนะคะอสม.สร้างสุขทางช่องสถานีนะคะเดี๋ยวเราฟัก
0: พัก
1: ค่ะพักนะไม่ใช่ฟักของลูกน้ำยุงลาย
0: ค่ะ
1: เราพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะคะในรายการอสม.สร้างสุขค่ะ
2: แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า underscore live นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะช่วงสาระดีๆที่สุขภาพนะคะซึ่งพบกับดิฉันสมหญิงนะคะและ
1: พี่เก๋ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับในช่วงที่2นี้ค่ะเป็นช่วงสารดีชี้สุขภาวะกับรายการอสมสร้างสุขค่ะเรามีเรื่องราวดีๆของชุมชนเข้มแข็งมาพูดคุยกันค่ะกับกิจกรรมโครงการชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักนะคะต้านภัยยาเสพติดหรือ CBTXซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนค่ะเพื่อช่วยเหลือดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะโครงการดีๆที่สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้โอกาสกับชุมชนตลาดใหญ่ของเราในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่เก๋คะคำว่า CBTX นะคะย่อมาจาก Community Based Treatmentand care นะคะหรือแปลว่าการบำบัดและดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานนั่นเองนะคะจุดเด่นก็คือชุมชนนะคะจะมีส่วนร่วมในการไม่ทอดทิ้งกันและก็ช่วยดูแลผู้ที่หลงผิดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่านะคะโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนะคะไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นการเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนนั่นเองนะคะทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนอสม.โรงเรียนวัดและก็หน่วยงานต่างๆที่ต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับชุมชนตลาดใหญ่ของเรานะคะได้มีการดำเนินงานชุมชนล้อมรัก CBTX อย่างจริงจังนะคะทั้งการค้นหากลุ่มเสี่ยงค่ะการเยี่ยมบ้านการสร้างกำลังใจการฝึกอาชีพแล้วก็การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะอีกทั้งยังเราก็ยังมีเครือข่ายอสม.ที่เข้มแข็งนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วก็สร้างความเข้าใจลดการตรีตาหรือส่งต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะบางคนเมื่อได้รับโอกาสได้รับกำลังใจก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติมีงานทำแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวได้อีกครั้งค่ะนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังชุมชนนะคะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเพราะเมื่อชุมชนไม่ทอดทิ้งกันก็จะเกิดความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการป้องกันภัยยาเสพติดโดยเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นค่ะการสื่อสารที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะที่สำคัญก็คือบทบาทของประชาชนและอสม.ค่ะในการร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดเพราะว่าอสม.ถือเป็นกำลังสำคัญของชุมชนนะคะเพราะว่าอสม.ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้วค่ะเข้าใจบริบทพื้นที่แล้วก็สามารถเข้าถึงครอบครัวต่างๆได้อย่างอบอุ่นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่เก๋ค่ะบทบาทของพี่ๆอสม.นะคะไม่ใช่แค่เพียงแต่การดูแลสุขภาพโดยทั่วไปนะคะแต่ยังเป็นผู้ที่เฝ้าระวังให้คำแนะนำแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจนะคะรวมถึงการประสานงานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีปัญหายาเสพติดนะคะที่สำคัญเลยนะคะคือการทำงานด้วยความเข้าใจนะคะไม่ซ้ำเติมไม่ตีตรานะคะแล้วก็ผู้ที่เคยพลาดพลั้งหากได้รับโอกาสก็จะสามารถกลับเข้ามาเป็นคนดีของสังคมได้ค่ะ
1: ค่ะชุมชนตลาดใหญ่ของเราก็มีแนวคิดล้อมรักค่ะก็คือล้อมด้วยความรักความห่วงใยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนโรงเรียนวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนต่างร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานของเราค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดและก็การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและก็ส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กๆและเยาวชนอีกครั้งด้วยค่ะ
0: หากเราพบผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ขอให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนนะคะหรือพี่ๆอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นต้องเริ่มจากความร่วมมือนะคะแล้วก็ความเข้าใจของคนในชุมชนค่ะกิจกรรมเด่นของชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักแล้วนี้เรามีอะไรบ้างคะพี
1: ่กิจกรรมเด่นๆของโครงการนะคะในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะข้อแรกก็คือมีการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างกลไกการทำงานของคณะทำงานค่ะแกนนำชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรัก25คนนะคะมีโครงสร้างแล้วก็แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานนะคะ คะมีให้แก่คณะทำงานและแกนนำมีความรู้เข้าใจในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็มีส่วนร่วมของชุมชนนะคะมีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเช่นกลุ่มเสี่ยงที่ใช้สารเสพติดนะคะกลุ่มผู้ป่วยผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดสารเสพติดแล้วก็แหล่งมั่วสุมค่ะข้อ2เรามีการอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้เรื่องโทษภัยยาเสพติดค่ะมีการคัดกรองค้นหาผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดในชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนนะแล้วก็คณะทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะค้นหาเราไปทั้งวัดและโรงเรียนค่ะอสม.นักวิทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ตลาดสดเซเว่นอาร์มต่างๆนะคะโลตัสถนนวัฒนธรรมวัดเป้าหมายก็คือมีทั้งพระภิกษุผู้นำชุมชนเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานวัยว่างงานทุกพื้นที่ทุกคนเลยค่ะข้อ3นะคะเรามีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและดูแลผู้ป่วยโดยชุมชนล้อมรักมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและจัดตั้งชมรมครอบครัว3แห่งค่ะมีพื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในกิจกรรมที่เด่นๆอีกอย่างนะคะก็คือการสร้างชุมชนยั่งยืนนะคะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกิจกรรมขับเคลื่อน4มาตรการผ่าน4รั้วหลักนะคะเรามีรั้วอะไรบ้างนะคะรั้วแรกก็คือกิจกรรมของรั้วครอบครัวนะคะรั้วที่1ซึ่งจะมีมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาแล้วก็พัฒนาทักษะชีวิตนะคะโดยการอบรมโรงเรียนพ่อแม่นะคะรณรงค์เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความเข้าใจนะคะหรือเรียกว่า Family Camp One Day Trip นะคะอันนี้เด็กๆชอบมากนะคะ
1: ทำกิจกรรมกันสนุกไปเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่2นะคะก็คือมีการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูนะคะรู้คุณจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญนะคะซึ่งชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักของเราก็มีการจัดอยู่4วันค่ะที่ผ่านมานะคะมีวันแม่แห่งชาตินะคะวันพ่อแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติแล้วก็วันผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะก็สนุกกันทุกวัน
1: น่ารักมากด้วยค่ะ
0: ซึ่งเรามีครอบครัวเป้าหมายหลักนะคะ10ครอบครัวที่ร่วมขับเคลื่อนกับเรานะคะแล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวนะคะมากกว่า30คนนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้ง4วันสำคัญนั้นนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะคะในเขาเรียกอะไรรั้วโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นของอีกกิจกรรมนึงเนาะรั้วครอบครัวแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะในรั้วโรงเรียนเองเราก็มีมาตรการในด้านการเฝ้าระวังนักเรียนของเรานี่เองนะคะในด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงจากอบายมุขและยาเสพติดนะคะรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่นะคะเมื่อที่ผ่านมานี่ก็วันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างสรรค์นะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดีเด่นนะคะซึ่งมีการประกวดแล้วก็มอบรางวัลไปแล้วก็คณะทำงานนะคะมีการร่วมประชุมกับคณะครูและก็บุคลากรในโรงเรียนเป็นการวิเคราะห์ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมวางแผนแล้วก็คืนข้อมูลที่ได้นะคะในด้านร่วมกันดำเนินกิจกรรมแล้วก็ประเมินผลถอดบทเรียนกับโรงเรียนสถานศึกษานะคะโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะมีการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาวนั่นเองแล้วก็ในด้านมาตรการด้านการค้นหาคัดกรองนะคะเราก็มีการตรวจคัดกรองปัสสาวะในนักเรียนนะคะทั้งหมดมากกว่า150คนนะคะเนื่องจากว่าทำในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าก็จะมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทั้งหมด3โรงเรียนนะคะที่เราเข้าไปทำกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและก็เฝ้าระวังการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนนั่นเองนะคะซึ่งมีโรงเรียนละ1วันนะคะที่พี่ๆอสม.แล้วก็คณะแกนนำคณะทำงานของชุมชนล้อมรักนะคะชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักเข้าไปทำนะคะแล้วก็ในด้านมาตรการการป้องกันนะคะก็มีการจัดค่ายคุณธรรมให้กับโรงเรียนซึ่งมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด4ฐานนะคะฐานเรื่องเกี่ยวที่1ก็เกี่ยวกับเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดนะคะแล้วการรู้จักวางแผนในการป้องกันทั้งสร้างทักษะให้กับนักเรียนนะคะฐานที่2คือฐาน
1: เซฟเซ็ก
0: หรือก
1: ็ความรู้เรื่องเพศศึกษานะคะ
0: การป้องกัน
1: การตั้งครรภ์ในวัยเด็กด้วยค่ะ
0: แล้วก็การสื่อสารเรื่องเพศเ ชิงบวกนะคะส่วนสารที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับ Friend Corner หรือ To Be Number 1ในโรงเรียนในสถานศึกษาซึ่งเน้นการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะฐานสุดท้ายเราก็ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดในนักเรียนนั่นเองนะคะในกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือโรงเรียนนะคะในด้านการศึกษาก็มีการจัดตั้งชมรมครอบครัว To Be Number 1 Family นะคะในสถานศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็จัดมุมให้คำปรึกษาแนะนำครอบครัววัยรุ่นโดยเฉพาะเรื่องเพศนะคะเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในโรงเรียนค่ะพี่เก๋คะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในรั้วชุมชนเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เก
1: ๋ก็กิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมรั้วชุมชนก็จะมี5มาตรการด้านการค้นหาตรวจสารเสพติดค่ะเราจะมีอสม.นักวิทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุ้ม5คุ้มนะคะกิจกรรมรั้วสังคม6มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสีตะโกป่าติดตามบำบัดกลุ่มเสี่ยงโดยตลาดใหญ่ล้อมลักซ์โมเดลนะคะชุมชนบำบัดชื่อกิจกรรมที่5ก็คือกิจกรรมรณรงค์ชุมชนตลาดใหญ่ล้อมลักสารพลังชุมชนล้อมลักค่ะสู้ภัยยาเสพติดด้วยชุมชนมีการจัดเวทีประชุมเสวนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณถนนสายวัฒนธรรมชุมชนตลาดใหญ่นะคะหัวข้อวันที่1ก็คือชุมชนตลาดใหญ่ล้อมลักหนุนเลิกยาฟื้นฟูสู่สังคมลดปัจจัยเสี่ยงเลิกเหล้าฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดค่ะหัวข้อวันที่2เราก็จะมีการใช้หัวข้อสารพลังชุมชนตลาดใหญ่ล้อมลักใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะบูรณาการทำงานร่วมกันกับชมรม To Be Number 1นะคะขยายประเด็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยพลังของชุมชนค่ะพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในที่ช่วงที่เรามีการรณรงค์กิจกรรม2กิจกรรมที่พี่เก๋เล่ามาเมื่อกี้นะคะกิจกรรมชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักหนุนเลิกยาฟื้นฟูสังคมลดปัจจัยเสี่ยงเลิกเหล้าฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอันนี้เราจัดไปช่วงสงกรานต์นะคะที่ถนนคนเดินซึ่งเขามีเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็มีการรณรงค์กิจกรรมนี้ด้วยนะคะส่วนในกิจกรรมที่บอกว่าสารพลังชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันนี้เราทำในวันอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทนะคะทางชุมชนตลาดใหญ่ล้อมลักก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหลายท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับกิจกรรมของเรานะคะช่วงนี้ก็จะมาพักฟังเพลงสักครู่นะคะเนื่องจากว่าเรามีเนื้อหาเยอะนะคะวันนี้นะคะกับรายการอสมสร้างสุขเดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางบ้านขอมาพักสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอสมสร้างสุขนะคะอสมสร้างสุขสุขภาพดีเริ่มที่ชุมชนของเรานะคะซึ่งออกอากาศทุกสัปดาห์นะคะในวันจันทร์ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 นทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า underscore live นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่เก๋ซึ่งเป็นช่วงที่พี่ๆอสมขอแชร์นะคะวันนี้พบกับพี่สมหญิงและ
1: พี่เก๋ค่ะขอแชร์สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วนะคะก็ยังมาอันนี้สำคัญมาก
0: ย้ายไปไหน
1: ย้ายเข้าสู่จุดที่ดีค่ะ
0: okay.
1: เขาบอกว่าสำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้มงคลชนมงคลชนกับวันวิสาขบูชาค่ะให้ทุกคนสวดมนต์ทำบุญค่ะก็คิดว่าทุกคนก็คงทำตามเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อชีวิตที่สดใสของเราค่ะ นอกจากนั้นก็ยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยค่ะ เพราะว่าเรื่องที่จะขอแชร์วันนี้ก็จะคือเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะเป็นกับดักนิโคตินที่เป็นภัยคุกคามกับสมองเด็กในยุคนี้มากๆเลยค่ะนิโคตินนะคะเป็นสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาทค่ะในผู้ใหญ่หากได้รับเพียง60มิลลิกรัมในครั้งเดียวเท่ากับสูบบุหรี่ถึง3ซองเลยค่ะสามารถทำให้เสียชีวิตได้ในทันทีค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อยๆเสียชีวิตค่อยๆทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านงดสูบบุหรี่นะคะบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆถ้าสามารถลดละเลิกได้ก็จะยิ่งดีมากๆค่ะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นกับดักนิโคตินที่เป็นภัยร้ายที่ซ่อนเร้นต่อเยาวชนแล้วก็ต่อทุกๆท่านเลยค่ะนิโคตินเนี่ยมีความอันตรายต่อสมองของเยาวชนนะคะเพราะว่าเป็นสารพิษต่อระบบประสาทค่ะนิโคตินสามารถทำลายสมองส่วนหน้าของเด็กที่กำลังเติบโตนะคะจะทำให้กระทบต่อการเรียนรู้สมาธิและก็การควบคุมอารมณ์ค่ะ1ใน4ของวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องสูบทันทีภายใน5นาทีหลังตื่นนอนอันนี้อันตรายมากๆค่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะปรากฏการ brain priming effect ก็คือการได้รับนิโคตินตั้งแต่เด็กจะทำให้สมองมีความพร้อมและไวต่อการเสพติดยาเสพติดชนิดอื่นมากขึ้นด้วยค่ะในปัจจุบันเนี่ยกลยุทธ์ของผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้ามีเยอะมากเลยค่ะมีการล่าเหยื่อและก็ใช้มายาคติจากบริษัทบุหรี่ก็คือมีดีไซน์ที่เย้ายวนและรสชาติที่หลากหลายนะคะมีรสชาติมากกว่า 17,000 ชนิดเลยค่ะแล้วก็ออกแบบให้เหมือนของเล่นหรืออุปกรณ์การเรียนเพื่อเข้าหาเด็กๆให้ช่วยให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างที่อ้างกันนะคะมีการผสมยาเสพติดรุนแรงเข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเป็นช่องทางที่ถูกใช้ทำให้ยาเสพติดชนิดอื่นแพร่หลายเข้ามาด้วยค่ะเช่นที่เขาเรียกว่าพอตเคก็คือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้อันนี้เป็นอันตรายอย่างมากค่ะแล้วก็ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะกลายเป็นdual user หรือสูบทั้ง2 อย่างซึ่งเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ความจริงที่ถูกบิดเบือนนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ได้จริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดนะคะมีการทำลายอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสมองส่วนหน้านะคะจะทำลายการเรียนรู้สมาธิอารมณ์แล้วก็เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าค่ะใน อวัยวะปอดเนี่ยก็จะเสี่ยงปอดอักเสบเฉียบพลันแล้วก็มะเร็งปอดพบในหนูทดลอง1ใน4เลยค่ะส่วนในระบบหัวใจนะคะก่อให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและกลุ่มอาการเมตาบอลิกนะคะการเคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ในวัยรุ่น1ก็คือต้องมีการวางแผนล่วงหน้าค่ะระบุสาเหตุที่ต้องการเลิกเหตุผลที่ดีที่สามารถช่วยให้มีแรงจูงใจในการเลิกก็เช่นการเสี่ยงต่อสุขภาพความเสี่ยงเสพติดนิโคตินตลอดชีพแล้วก็เพื่อการออมเงินอันนี้ใช้ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นการใช้เงินไปกับสิ่งที่เป็นยาเสพติดเยอะมากนะคะไม่ใช่จำนวนน้อยๆถ้าเราให้เด็กๆวางแผนว่าถ้าเราไม่สูบเนี่ยสามารถออมเงินได้แล้วก็เป็น อิสระจากนิโคตินมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือตั้งเป้าหมายวันที่จะเลิกการกำหนดวันให้ชัดเจนสามารถช่วยได้ค่ะเช่น ก่อนวันสอบใหญ่อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดเพราะอาจเครียดและกังวลแต่ก็ไม่ควรนานเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะยากขึ้นเมื่อการใช้นิโคตินนานขึ้นแล้วก็การวางแผนอีกอย่างก็คือการลดจำนวนค่ะหรือการหักดิบเลิกกระทันหันการลดลงอาจเป็นประโยชน์และหากการหยุดกระทันหันฟังดูยากเกินไปหรืออาจได้ลองแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะมีวิธีอื่นๆเช่นปฏิเสธการรับบุหรี่ไฟฟ้าจากคนอื่นถ้าเพื่อนยื่นหรือชวนให้สูบให้พูดว่าไม่หรือถ้าหากรู้สึกไม่สบายใจที่บอกเพื่อนว่าเลิกแล้วการมีข้อแก้ตัวที่เตรียมไว้สามารถช่วยได้เช่นฉันเลิกแล้วนะฉันไม่ชอบมันอีกต่อไปมันทำให้ฉันปวดหัวหรือฉันไม่ต้องการเสียเงินอีกต่อไปแล้วแล้วก็การวางแผนให้รางวัลเล็กๆกับตัวเองก็คือหากเลิกได้1สัปดาห์หรือ1เดือนเราจะมีรางวัลเล็กๆให้กับตัวเองเช่นอาจไปทานตรงนี้ไปเที่ยวตรงนั้นอันนี้ก็สามารถช่วยได้ค่ะอีกอันนึงก็คือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นต้องได้รับการปรึกษาหรือโทรควิดไลน์นะคะ1600ค่ะสายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะเคล็ดลับการเลิกบุหรี่ในวัยรุ่นข้อ2นะคะก็คือการจัดการกับความอยากบุหรี่ค่ะเตือนตัวเองให้นึกถึงเหตุผลที่จะเลิกและความอยากจะผ่านพ้นไปในไม่ช้าค่ะโดยปกติก็แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะ2เบี่ยงเบนความสนใจของสมองนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆวิธีค่ะมีการเตรียมความพร้อมหากยังเลิกไม่สำเร็จด้วยนะคะก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้กลับสู่เส้นทางการเลิกบุหรี่ค่ะโดยสร้างกำลังใจและเตือนตนเองนะคะค่ะ
0: รายละเอียดเยอะมากเลยนะคะวันบุหรี่โลกนะคะอีกข่าวสุดท้ายค่ะที่ทางผู้รับผิดชอบงานทางสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่าฝากประชาสัมพันธ์มานะคะขอเชิญเข้ารับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะคะหรือแมมโมแกรมนั่นเองนะคะในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ณโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะตรวจเร็วรู้ไวปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมนะคะบริการตรวจฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะกลุ่มเป้าหมายได้แก่สตรีไทยนะคะอายุ40ปีขึ้นไปนะคะซึ่ง
1: ไม่เคย
0: ตรวจเลยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเช่นมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งดังกล่าวค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-425-1440นะคะหรือ076-58-4250ต่อ3801นะคะคือที่กลุ่มงานวิชากรรมสังคมโรงพยาบาลตะกั่วป่านั่นเองนะคะสำหรับเราก็วันนี้เนื้อหาแน่นมากนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลและสาระดีๆนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะกรมควบคุมโรคกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสสส.นะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะในรายการอสม.สร้างสุขนะคะช่วงเวลาประมาณนี้นะคะ 14-15 นาฬิกาสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาท่านฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุต่อเนื่อง
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดรวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบคือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60/40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60/40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุษณีมัดและสวทเบตงรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
11: นายอดิศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.ด. 3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปรณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
12: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
14: สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไม
16: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

พระบารมีเรืองรองผ่องทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่พันตำรวจตรีไพฑูรย์ประดับศรีผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425

0: ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎร์รวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแท้สองเกียรติก้องไกลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณัฐศรีสวัสดิ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า
1: เฉลี่ยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi basyaron mu'mini nabin na'imin muqim. นะครับก็มาเจอๆนะครับกับทุกท่านเรานะครับวันนี้นะครับกับผมมาคนเดียวพระอาจารย์ชันชัยติดงานบุญอยู่ที่เกาะปัญญีนะครับมาไม่ทันก็ให้ผมแดงเดินตายมาพบกับทุกท่านคนเดียววันนี้นะครับก็ต้องขอไปด้วยกันอาจารย์ไม่อยู่วันนี้นะครับก็คุยๆพูดเกี่ยวกับศาสนานั่นแหละนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนะครับทุกวันจันทร์เวลาตีสามถึงตีสี่นะมาเจอกันได้นะเปิดฟังกันได้ทางบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่แถวไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าอยู่แถวข้างท่านนี่วิทยุนี่ก็ฟังกันเรื่อยตามโรงงานโรงเล็กโรงกลึงต่างๆก็ฟังกันได้ตามบ้านนะก็ได้ในรถฟังกันทุกคนขอทุกคนมีความสุขอะไรกันนะครับทุกท่านครับในการนี่คือเส้นทางแห่งศรัทธานะนี่ก็รถศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อกอดอกอดัดสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาให้ทั้งหลายทั้งเพนั่นแหละเราทุกคนต่างศรัทธาต่างมั่นใจไม่คลางแคลงแล้ววะชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่ต่อการกำหนดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านผู้ฟังครับทรงวางลิขิตชีวิตของเรามาให้เรานะครับปฏิบัติตามนะครับเราศรัทธาเราเชื่อมั่นนะอัลลอฮฺตะอาลามีองค์เดียวเท่านั้นที่เราจะเชื่อมั่นอย่างเต็มใจเราจะสุขเราจะทุกข์เราจะหมังเราจะมีเราจะอยากรายเราจะมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว้างไกลหรือเราจะมีความต่ำต้อยแค่ไหนนั้นสุดแล้วแต่องค์พระผู้อภิบาลทรงบันดาลให้เป็นไปแบบนั้นนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่ก็คือพวกให้ท่านได้รับทราบเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวจริงๆนะครับเมื่อเราประสบกับสภาพเหตุการณ์ที่เราพึงพอใจเราก็ชูโกดนะเราก็ชูโกดสำนึกในพระเมตตาแล้วรักษาตัวให้อยู่ในร่องรอยของความดีงามให้มากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับนะครับเพื่อแสดงออกมาให้ปรากฏชัดว่าเราเนี้ยสำนึกในพระเมตตาแห่งพระองค์ลอสุภาโนวตาลาองค์เดียวเท่านั้นถ้าเหตุการณ์ในที่มาประสบกับเราไม่ชอบใจเราทุกข์เรายำแย่เราโทเราพบกับเรื่องราวที่ไม่ปรารถนาเราก็ต้องซอบาทมากกว่าเราอดทนแล้วอดทนเอาไว้ยอมรับกับสภาพชีวิตในช่วงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็วิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์ลอสุบานอวตาลานะครับให้เหตุการณ์อย่างนั้นและได้คลี่คลายไปในหนทางที่ผ่อนคลายขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันวิงวอนมันขออภัยโทษแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ในความดีความงามเอาไว้นะครับและหวังให้ได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะสุขสบายคลายทุกข์กว่านี้แน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละคือหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้ได้นะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เชื่อมั่นในลิขิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อปกป้องคุ้มครองนะครับจากพระองค์ให้เราพ้นจากกำหนดที่ชั่วร้ายให้ได้นะครับโดยทำแต่ความดีทำง่ายๆนะครับทำแต่ความดีอันไหนดีก็เราทำนะมันทำความดีให้มากๆเพื่อเอาไว้เป็นท่านรองรับดูอาของเรานะให้มุตตะยับก็จะบอกว่านั้นให้มีพ้นมากขึ้นนะครับให้อัลลอฮฺตะอาลายอมรับเลยฮะนะครับทำความดีให้มากๆนะครับท่านผู้ฟังเมื่อเราต้องการจะพบกับเหตุการณ์เรื่องพบกับสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ให้เราจะไม่มีทางหนีไม่มีทางหลีกเลี่ยงต้องให้เราระมัดระวังพันพลือปกป้องคุ้มครองสักเท่าไรก็ไม่มีทางจะรอดพ้นไปได้แน่นอนนะครับมีเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือมันทำความดีนะมันทำความดีเอาไว้ลบล้างกำหนดเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายให้ได้แล้วก็มันขอดุอาก็คือมันขอพรนั่นแหละนะครับขอพรนะวิงวอนให้พระองค์ทรงเมตตานะครับลบล้างกำหนดการถีไม่ดีให้เราทำได้แค่นั้นนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่ก็คือสิ่งดีๆเรื่องเหตุการณ์ไม่ดีเรื่องของภัยบาลานะต่างๆเรื่องของความสูญเสียเรื่องแบบนี้เรื่องพันนี้เมื่อมาถึงตัวเราแล้ว
ได้เวลาแล้วนะได้เวลาแล้วเราก็หมดหนทางจริงๆมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งสูงแค่ไหนมีตำแหน่งสูงพันปรือแล้วก็หลายกว่าไม้นะครับท่านผู้ฟังนี่ก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะทรงกล่าวเรื่องนี้ไว้ว่านะครับให้กล่าวว่าอินนัลลอฮะอิซากอฎออะลาอับดิงกอฎออาลัมยะกุนลิกอฎออีฮิมารดดูนะครับนี่ก็คือคำของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกเราถึงมีใจความอยู่แล้วว่าแท้จริงเมื่ออัลลอฮ์ทรงกำหนดเหตุการณ์ใดๆให้ประสบกับบ่าวคนใดแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางต่อข้อกำหนดนั้นๆของพระองค์ได้นะครับและก็จงกล่าวต่อไปว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาฮับบะนาฟาซาอัมริงสลาบะกุลลาซีลุบบินลุบบินนะครับนี่ก็ซึ่งมีใจความอยู่แล้วแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นเมื่อพระองค์ทรงรักปรารถนาที่จะลุล่วงกิจการใดๆแล้วเช่นเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดภัยพิบัติเมื่อหรือว่าเกิดความตายแก่บุคคลใดๆบุคคลหนึ่งพระองค์ลอสุภานุวัตลาทรงทอดท่อนแก่ผู้ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวซึ่งปฏิพานคงโคจะออกไปนะครับเผื่อให้เกิดความเพลอความประมาทไม่เฉลียวใจในสิ่งที่บังเกิดขึ้นนั้นเพราะสิ่งนั้นจะต้องเกิดตามที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้แล้วแล้วก็จะต้องเป็นไปตามนั้นแน่นอนนะครับทุกท่านครับนี่ก็คือสิ่งดีๆมอบให้ทุกท่านดังนั้นนะเรามีเลืออยู่อย่างเดียวนะครับเรามีเลืออย่างเดียวจริงๆแล้วมันไม่มีทางเลือกเลยคือเราจะต้องเชื่อมั่นแน่นอนนะครับเราศรัทธาแน่นอนเราต้องยอมรับนะในลิขิตกำหนดการของพระองค์นะครับเมื่อสุขเราก็ยินดีชูโกรนะครับเมื่อทุกข์เราก็สบายเราอดทนแน่นอนครับเราวิ่งวนข้อไปเรื่อยๆข้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับพระเมตตาจากพระองค์ลอสซูฮานอวตาร่านะครับก็ได้ฐานนั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเราจะสุขไม่ว่าช่วงไหนๆเราก็ได้รับทุกนะครับเราจะไม่ทิ้งละหมาดฟัดูฮาเวลาเราจะไม่หันลังให้กับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีทรัพย์สินครบปีเราก็ออกซะกาตนะครับนี่ก็เป็นปริกะออกซะกาตและเมื่อมีความสามารถเราก็ไปทําฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนไว้แล้วนะครับที่เขาไปกันประจําตอนนี้ไม่กลับกันมาที่นะทําให้เรายืนยุงอยู่ได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนาชีเพราะๆอีกสักเพลงเราอย่าคาดละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นพอเสียงอาซานแล้วเราต้องละหมาดให้ได้นะครับท่านผู้ฟังกับนาชีดเปล่าๆกับ

ครับนั่นก็คือนะครับเสียงอารันนะครับเพลงนาชีตเพราะๆหรือว่าเพลงเพราะๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่รักของเด็กนาตาทุกท่านนะครับอย่าลืมละหมาดนะครับถึงเวลาอาจารย์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อันนี้ก็คือเสียงเตือนถึงเวลาละหมาดเลยครับนะครับถึงเวลาเป๊ะๆนะครับแต่ว่าบางคนไม่ได้แล้วอาจารย์คนไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องถึงเวลานั้นละหมาดห้าเวลานะครับเวลาซุฮรีเวลาอัสรีเวลามักริบีเวลาอิชาเวลาซุบฮ์เวลาซุบฮีนะครับนะครับผ่านไปพริกะอย่าลืมนะอย่าขาดกับละหมาดนะครับละหมาดนี่นำพาเราไปสู่สวรรค์แน่นอนนะครับประตูตันนะครับเพราะว่าเคยมีผู้เสียคนไปมาร์กแล้วนะครับเสียศาสนาเสียศาสนาไปไม่รู้เท่าใดแล้วเวลายากรายละหมาดครบฟัดดูห้าเวลาแต่พอรวยขึ้นนะครับแต่พอเรื่อยขึ้นนะครับบ้านฉงย่อยขึ้นมีรถส่วนตัวชายไม่ต้องหุ้นรถเมย์เกิดละหมาดฟัดดูห้าเวลาไม่เป็นเสียก็มีนะครับนะบางคนก็เกิดหัวเขาไม่มีแรงมั่งกินข้าวอิ่มไปมากมั่งเน่าไปมั่งร้อนไปหญิงมีทรัพย์สินมากโอ้ยหญิงรวยมากละหมาดฟัดดูจำเป็นห้าเวลาหญิงเลื่อนหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ก็เมียเราเห็นตำหู้ตำตามากไม่ใช่หน่อยนะไม่ใช่หน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราละหมาดเราอย่าลืมนะครับโปรดไม่เพราะว่าไม่ได้แล้วก็ทำงอนไม่ละหมาดไม่ได้นะครับบางคนเวลาบางคนเวลาอยู่ดีๆมีฤทธิ์ที่รายได้สูงนะครับรวยล้นกว่าละหมาดฟัดดูฮะเวลาได้เรียบร้อยแต่พอฤทธิ์ตกต่ำไปมั่งนะครับยากรายไปบ้างเคยทำนาปีได้ละปีละ9เกวียนปีนี้ได้แค่5เกวียนหมดแรงทันทีหมดแรงละหมาดไปไม่ไหวเสียแล้วหมดกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังติดท่านครับก็มีมากมายเรื่องนี้เราก็ต้องเตือนกันเอาไว้นะครับต้องศรัทธากันเอาไว้ปีในข้าวราคาตกเคยรายได้ปีละ600,000บาทปีนี้เหลือแค่400,000เองไม่อยากไปมัสยิดเสียแล้วบอกว่าปานนั้นไม่อยากไปละหมาดไม่อยากจะทำบุญเพราะว่าหมดกำลังใจแล้วก็ไม่สบายไม่อดทนไม่ยอมรับหน่อยอกหน่อยใจพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่น่าจะทำกับเราพันนี้เลยบุญละกับเรื่องนี้ก็เสียหายนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดนะครับผู้ใดที่เขาเกิดไม่พอใจในการตัดสินของข้าเนี่ยท่านนบีบอกว่านั้นและไม่พอใจในข้อกำหนดของข้าเขาก็จงไปแสวงหาพระเจ้าเอาไม่นอกจากข้าเถิดนั่นครับนี่รายงานจากอนัตจากไบฮากีนะครับนะก็บอกให้ทุกท่านได้รับทราบนี่ก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับดังนั้นเราไม่มีทางเลือกเลยนะครับไม่มีทางเลือกพระองค์ทรงกำหนดมาให้เราดีแล้วทั้งนั้นนะครับเมื่อช่วงนั้นเราดีเราก็ชูโกดทำความดีให้ดีนักมากขึ้นนะครับนะครับช่วงนั้นชีวิตของเราตกต่ำน้อยวาสนาได้รับภัยบาลาได้ถูกสูญเสียเราก็สบายเราก็ต้องอดทนเราต้องยอมรับไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับบุญกุศลจากความสบายของเราอดทนนั้นนับไม่ถ้วนเลยกันเลยทีเดียวนะครับคำนวณไม่ว่าจะมากมายขนาดไหนเมื่อสบายอดทนแล้วทำความดีให้มากขออภัยโทษให้มากวิงวอนขอให้มากนี่เราก็มีหน้าที่ของเราทำอยู่แถวนี้จริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับข้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ละหมาดห้าเวลาระยะคาดนะครับนี่ก็แหละติกาข้อนะครับก่อนที่ข้อได้ต้องละหมาดก่อนนะครับมันเดินข้อครับไม่ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ข้อเราไม่ละหมาดกันพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องละหมาดก่อนนะครับก่อนที่ข้อได้พอละหมาดเสร็จให้ซาลามทางสายทางขวาแล้วข้อดุอาเลยตรงนั้นนะครับแล้วนี่ก็ก็บอกให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับนี่ก็จาก
ฐานก็อันนี้ก็กุลลานะครับนี่ก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลันยุซีนาอิลลามากะตับัลลอฮุลานาฮุวะมอลลานาวะอะลากอลยาวมะกันยอมตะวักกัลมุมินีนนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งแปลว่าโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดแก่อุมมะฮ์ของท่านนะครับจงกล่าวเถิดแก่อุมมะฮ์ของเจ้าว่าจะไม่มีอะไรมาประสบกับเราเว้นแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับพวกเราต้องประสบเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงครองของเราและก็ทรงเป็นผู้ปกครองกิจการทางปวงของเราและต่ออัลเลาะห์เท่านั้นที่ปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงต้องหมอบมั่นยึดมั่นไว้แน่นนะครับดังนั้นเราก็แต่ละคนนะครับยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มาประสบกับเรานั้นเป็นกำหนดมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเรายินดียอมรับและให้สร้างแต่ความดีให้มากๆนะครับออกห่างจากสิ่งเลวร้ายอันไหนไม่ดีนะครับออกห่างเสียอันไหนดีก็ความดีนี่มีมากมายนะครับมีมากมายนะครับใครอยากได้ก็ทำเอาเองความไม่ดีมีมากมายใครอยากได้ก็ทำอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ตามที่เราขอนี่ครับนี่ครับเป็นไปก็ปกติเราจะขอแต่เรื่องดีๆนะนะครับเรื่องละเมิดนะเรื่องเลวร้ายเรื่องชั่วเรื่องระมัดระวังมากๆเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาจากเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เป็นชีวิตที่ยั่งยืนที่มีไม่สิ้นสุดกันเลยทีเดียวนะครับบอกให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เอ้าฟังเรื่องราวปณีรู้สึกว่าจะเครียดควังนาชีตอีกสักนาชีตหนึ่งสักนาชีตหรือเปล่าน่าเสียงเพียงพอๆนะครับรายการเส้นทางแห่งศรัทธากับ

ครับนาชีดประเพราะก็ฟังเพื่อความบายใจในยามที่แดดรุ่มๆนะฝนก็ไม่ตกแล้วแหลงไปมั่งตกไปมั่งก็ปะปนคละคลาวกันไปนะครับพ่อพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะติดตามกันได้ทางเส้นทางแห่งศรัทธาทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะผมกับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับอาจารย์ชาญชัยอบเชยก็รู้สึกว่าไปงานบุญที่กบัญญี่ยังไม่กลับไม่รู้กลับถึงหรือไม่นะฝากให้ผมมาจัดรายการอยู่ตรงนี้ก็ต้องไม่พลื้นะครับมาคุยมาพูดมาให้ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามของเรานะครับทุกท่านทุกๆวันจันทร์เวลาตีสามถึงตีสี่ติดตามเขียนไว้ข้างขวาได้เลยติดตามกันได้เส้นทางเองสัตตานะจากคุณล่อๆเหมือนพุ่มนี่แหละท่านพี่น้องผู้ปรารถนาเหลือห้าแต่ความสิริมงคลและความดีงามทุกท่านครับคนเรานะครับคนเรานี่ก็ใครที่ไหนก็อยากจะมีความสุขกันทุกๆคนนะครับทุกครอบครัวนะครับครอบครัวนั่นก็อยากจะมีความสบายเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลคัดเลือกเราให้มาเป็นมุสลิมแล้วก็นับว่าเรามีวังจะร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตในอาคิเราะห์แน่นอนตั้งครึ่งขอแล้วเพียงแต่เราดำเนินชีวิตให้สมกับเราเป็นมุสลิมนะถึงเวลาละหมาดเราก็ละหมาดถึงเวลาถือศีลอดเราก็บวชเราก็ถือศีลอดนะถึงทำบุญเราก็ไปร่วมบุญนะครับมีเป็นเปลือกนะ5ทางเพิ่มพูนความมั่นคงในเรื่องศรัทธาอีมานนะทําอามานอิบาดะห์ตามที่อัลเลาะห์ทรงใช้ก็เท่านั้นเองไม่ใช่มากนะครับไม่ใช่เหนื่อยได้บางคนก็วิ่งเอากําลังกายเหมือนกันแต่ทําอามานอิบาดะห์5เวลาเรามุสลิมของเราก็ออกกําลังกายเหมือนกันนั่นก็คือการละหมาดนั่นเอง5เวลาก็เลยตั้งแต่หัวรุ่งนู่นแหละนะละหมาดซุบฮ์นู่นนะแล้วแต่ถึงพอถึงเวลาก็พอถึงเวลาซูฮรีก็ออกกำลังกายทิ้งแล้วพอถึงเวลานาตีซีว่าก็ออกกำลังกายทิ้งแล้วพอถึงเวลามักริบออกกำลังกายทิ้งแล้วถึงอีชาออกกำลังกายทิ้งแล้วนั่นก็เราไม่ออกกำลังกายนะครับเอาลอตัดลาตั้งไว้ให้เราได้คลายเส้นกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยเราพยายามหาแต่ความสิริมงคลบารากาศเพิ่มพูนความเมตตาปราณีจากพระผู้บานให้ได้นะครับเพียงเท่านี้แล้วอาคิโรก็จะอยู่เขยเอื้อมแหละนะครับบ่าวของอัลเลาะห์ทุกๆคนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุสลิมนั้นถ้าไม่เลือกข้อทนจริงๆไม่เลือกข้อเลือกทนจริงๆไม่มีใครจะต้องข้านรกหรอกครับในอาคิเราะห์เพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงวางพระเมตตาแห่งพระองค์เอาไว้แก่พวกเราเต็มหน้าแผ่นดินกันแล้วทีเดียวนะครับทุกท่านครับเรื่องนั้นก็ได้บุญเรื่องนี้ก็มีกุศลนะเรื่องนี้ก็ได้กุศลทำอย่างนี้มีสิริมงคลนะครับเพิ่มพูนความเมตตาทำความดีก็ได้กุศลนะครับนะได้กุศล10ถึง700เท่ากันเลยทีเดียวนะครับเพิ่นเพิ่นก็ทำความชั่วนี่โอ้ยทำบาปเนี่ยได้บาปเดียวท่านเองนะทำความดีได้ตั้ง700นู้ทำปื้อเลยทำความบาปนึงอย่าทำเลยได้เท่าเดียวเอง นั่นแหละก็ถ้าสํานึกผิดนะครับข้อประทานอภัยก็อาจจะได้รับการอภัยด้วยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทรงไม่ปล่อยให้เราอ้างวางแน่นอนต้องเราผิดเราต้องขออภัยเราตอบาสนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมาทีหลังเราจะไม่ทําอีกอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้เราแน่นอนนะครับนะคิดดูก็แล้วกันนะครับพระเมตตาปราณีจากพระองค์นะแค่ไหนเราก็ทุกคนได้รับแน่นอนนะเมื่อเราเป็นคนโชคดีขนาดนี้แล้วเราเป็นอิสลามขนาดนี้แล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียนะโอกาสแน่นอนเมื่อเราได้รับพระเมตตาท่านมาเป็นมุสลิมท่านมาเป็นอิสลามมุสลิมนี่ได้แยกพวกได้แยกประเภทให้กับบรรดากาเฟรในดุนยาเราก็ต้องหาทางให้ตัวเราให้ในครอบครัวของเรานะได้ไปแยกพวกนะครับแยกประเภทกับกาเฟรนะครับแล้วก็ให้ได้อีกในอาคิเราะห์เดี๋ยวก็เพื่อนหาได้ในวันอาคิเราะห์นั่นแหละนะครับเราก็อิสลามเราก็ต้องอยู่แบบนี้ไม่ใช่ปล่อยตัวให้ไปอยู่กับพวกนั้นในอาคิเราะห์นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับในช่วงเวลาที่
วันนี้ข้อแนะนำเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะนำพาพวกเราไปสู้ความเมตตาจากเอกองค์ลอสุภานุตาลาจะนำพวกเราไปสู้ความสิริมงคลมีบารักาตมีความดีเท่าที่เวลามีน้อยนิดแค่นี้นะครับนี่ก็เราจะอำนวยให้เราได้นะถึงมีเวลาจะอำนวยให้เราได้ก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกุป้านะให้เวลากับพวกเราได้แนะนำให้ผมให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบเรื่องดีๆนะครับเรื่องไม่ดีเราจะไม่คุยในตรงนี้เรื่องดีๆก็เราจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับทุกท่านนะครับเรื่องเล็กก็แนะนำให้ทุกคนในครอบครัวของเรารวมกันรับประทานอาหารเราอย่าแยกกันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนะถึงจะเสียเวลารอกันบ้างนิดๆหน่อยๆก็น่าจะรอเพื่อแสวงหาบารักาตนะความดีนะเพิ่มพูนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงแนะนำให้พวกเราเอาไว้ว่าแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาว่าพวกท่านจงนะครับทานอาหารรวมกันเราอย่าแยกกันเพราะแน่นอนบารักาตหรือว่าสิริมงคลที่จะเพิ่มพูนความดีนั้นอยู่ที่การรวมรับประทานอาหารไม่แยกกันนะครับนี่ก็อิบนุมัยยะห์นะครับแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เราจะพอจะอดทนทำกันได้นะเพื่อครอบครัวเราจะได้มีบารักาตมีสิริมงคลเราจะได้รักกันเคารพกันเชื่อฟังกันนะครับมีเรื่องอะไรก็คุยกันในวงกินข้าวนี่แหละพ่อแม่ลูกอยู่ในโอวาทมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกันและกันนะครับท่านผู้ฟังและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกต่อไปอีกว่าอาหารทุกชนิดนี้อาหารทุกชนิดที่ไม่มีการกล่าวพระนามของพระองค์อัลลอฮ์เมื่อเราเริ่มรับประทานอาหารนั้นความจริงมันเป็นโรคนะครับและก็ไม่มีบารักาตไม่มีสิริมงคลอันดีงามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก่อนจะกินอาหารก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้อง

ะครับนี่ก็ในประวัติฮั่นทุกชนิดนะนี่ก็ต้องเอ่ยพระนามของพระองค์เมื่อเราเริ่มประทานรับประทานอาหารความจริงมันเป็นโรคนะครับแต่ละไม่ว่าเหมือนผลไม้นี่ก็แม่งเฉยไปมั้งมาเป็นโรคข้าวร่างกายของเราพอเราโดยพระนามของเอโอลอสุวานุตาละนะครับโรคนั้นก็จะหายไปนะครับเพราะอัลลอฮฺได้สร้างมานะครับนี่ก็สิ่งดีๆความดีงามนะครับไม่ถูกตันได้รับทราบดังนั้นเราจะเริ่มรับประทานอาหารเครื่องดื่มชนิดใดๆนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมนะครับได้กล่าวพระนามของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาแล้วก็อย่าลืมสอนลูกหลานด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางที่ดีเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวนะครับเรากล่าวนำเสียให้ได้ยินกันทั่วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกาลูกๆก็ได้ว่าตามนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็อยู่ในวงนะสำหรับก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือสิ่งดีๆบอกให้ทุกท่านเราต้องรวมกินข้าวด้วยกันเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรต่างๆหรือไปนู่ละค่อยเดินทางปลอดภัยถ้าว่าไปเรียนหนังสือค่อยปลอดภัยค่อยได้ความรู้ดีๆเข้ามานะครับเราจะคุยกันเรื่องทรัพย์สินเงินทองของเราก็ได้รับนะเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เราได้รับก็เหมือนกันนั่นแหละครับไม่ว่าเราได้มากเราได้น้อยให้เราพอใจและยอมรับให้ได้นะครับนั่นแหละฤทธิ์กีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มานั่นถึงมีแต่ความบารากาตมีความเจริญดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนคงให้เราได้รับทราบอีกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานะทรงทดสอบบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เขานะครับนั่นท่านผู้ฟังครับดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความยินดีพอใจน้อมรับในสิ่งที่พระองค์ลอทรงจัดสรรแก่เขาก็จะได้รับบารากาตความเจริญความเพิ่มพูนในสิ่งที่เขาได้รับนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็พระองค์ทรงจักเอื้อเฟื้อเมตตาประทานให้แก่เขาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกไปยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งดีๆให้ทุกท่านได้รับทราบตรงนี้พอนี่รู้สึกว่าคุยกันเนื่อยฟังนายชีตสักนายชีตแล้วว่านะครับเดี๋ยวก็มาเล่าเรื่องราวกันต่อนะครับนายชีตเพราะเป๊ะนายชีตได้มากเพราะอาจารย์ใจไม่มาครับเดินทางกับเสียงนายชีตกันต่อครับ

0: ครับนั่นก็คือนาชิสเพราะๆนะครับกูโบ.com นะครับจากนักร้องนะแม็กกล้องวงเซนาบุญมีนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนะครับนี่ก็สิ่งดีๆนะครับคุยกันไปมั่งฝั่งนาชิสมาเพื่อความบายใจในยามที่ท่านเครียดในยามที่ท่านเหงาในยามที่ท่านไม่บายใจในยามที่ท่านเหนื่อยมาจากการทำงานแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนนะครับทุกท่านก็ได้เดินตามมานั่งให้กำลังใจกับทุกๆท่านและกับทุกๆวันจันทร์ตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่ติดตามรับฟังกันได้ทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่าในรายการเส้นทางแห่งศรัทธาทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ท่านอาจารย์ชันชัยอบช่วยนะครับไม่ได้มาพบกับท่านนะครับต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันอาจวันจันทร์หน้าก็เจอกันแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ไปงานบุญยังไม่กลับนะครับท่านก็เป็นหัวหน้าหน่วยสอบที่51สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีอีกตำแหน่งนึงตำแหน่งที่ซ่องก็คือท่านเป็นอิหม่ามมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามียะห์นะครับบ้านบางกรักนกหมู่ที่1ตำบลโคเขียนอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาและอีกตำแหน่งนึงท่านก็เป็นอาจารย์ซ่อนนะซ่อนภาคฟัรดูอินนะที่โรงเรียนนะบำรุงอิสลามโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยานะครับโรงพัฒนาศาสตร์วิทยาบางกรักนกหมู่ที่1ตำบลโคเขียนอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาท่านก็มีหลายตำแหน่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านเพราะว่าการลั่นตำแหน่งนี้ก็ผมถ้าหากว่าทำได้ก็เราจะมอบตำแหน่งให้เลย นะครับก็ดีนะซึ่งดีๆมอบให้ทุกท่านตอนนี้ก็ติดภารกิจอยู่ที่โกปัญญีนะโทรมาแล้วบอกว่าลุ่มแรงออกเรือไม่ได้นะครับเรือพุทธยุ่งยังไม่ได้นะครับยังขึ้นเรือไม่ได้ผลฐานที่ยังเรือลุบโผตําตาที่ยังเรือขึ้นสูงกว่าน้ําเลยก็อันตรายนะครับก็ดีนะครับไปกับนี่ก็มีความสุขดีเหมือนกันน่ามีความสุขกับคลื่นเลแน่นอนนะครับนะครับนี่ก็คือสิ่งดีๆมอบให้ทุกท่านทุกวันจันทร์นะครับดังนั้นเราก็นะดังนั้นขอให้เราพอใจอนอมรับความยินดีริสกีที่ได้นะครับนี่ก็มีชูกูดสำนึกพระมหาเมตตาไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากริสกีรายได้ของเรามีสิริมงคลเพิ่มพูนบารากาศและอัลลอฮฺตาลานะอัลลอฮฺสุบานอวตาลาก็ยังเพิ่มพูนริสกีสำหรับบ่าวที่มีน้อมรับยินดีริสกีถ้าหากเรามีบารากาศมีสิริมงคลเท่าที่พอใช้นะครับได้มากได้น้อยพอกินพออยู่เราคงเห็นครอบครัวที่มีรายได้มากแต่ริสกีไม่มีบรรยากาศนะครับมีแต่เรื่องใช้จ่ายมีแต่เรื่องจ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวก็ต้องจ่ายเรื่องนั้นมั่งเดี๋ยวก็ต้องจ่ายเรื่องนี้มั่งนะครับทุกท่านรายได้มากโอ้จะบ้วไปหมด นะครับบางคนมีรายได้น้อยนะครับเงินเดือนน้อยแต่ไม่มีหนี้สินเยอะไปนะครับแต่มีเงินเดือนมากกว่าแต่ต้องหนี้สินนะ เป็นสินก็ตุ่มเทไปนะครับแต่ว่าเงินเดือนมากก็มีหนี้สินตุ่มเทไปเงินเดือนน้อยก็ไม่มีหนี้สินก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับทุกท่านแต่ว่ามีหนี้สินมากก็มีความสุขดีเหมือนกันมีความสุขตอนที่เรามีหนี้สิน ครับเพราะริสกีของเรามีบรรยากาศเราสู้นะเราสู้ริสกีของคุณนะครับที่เข้าได้น้อยกว่าไม่ได้นะได้น้อยจริงแต่ก็พอใจในชุกูดต่อริสกีเราได้น้อยเราก็ต้องชุกูดต่อรอดนะครับเราอย่าทำงอนเราชุกูดเพราะเราให้เรามาแบบนั้นริสกีน้อยก็เราให้ริสกีมากก็เราให้ริสกีก็เกิดรายได้ของเรานั่นแหละนะครับไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่เรามีบรรยากาศนะครับพอใช้พอใจไม่เดือดร้อนนะเราอย่าทำตัวให้เดือดร้อนเราอย่างงอนเราข้อมากมากละหมาดใหญ่กันแล้วก็บอกเลยว่าข้อจากพระอัลลอฮฺสุภาณหัวตาลานะว่าข้อลั่งเวลาละหมาดนะครับนะทุกท่านครับแล้วก็ข้อฟังอีกสักเรื่องนึงกันเลยกันนะครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเตือนพวกเราเอาไว้ว่าเมื่อเจ้ากลับไปหาครอบครัวของเจ้าจงกล่าวให้สลามแก่คนในครอบครัวของเจ้าด้วย ฮัสซาลัมก็คืออะไรล่ะพอไปถึงเมื่อเรามาจากการงานเหนื่อยๆนะครับมาจากตั้งป้ามาจากไถนามาจากการงานต่างๆครับรถครับเรืออะไรก็ได้พอขึ้นพอข้ามวันก็อัสสลามุอะลัยกุมนะนี่ก็คือต้องฮัสซาลัมนะซึ่งแปลกันอัสสลามุอะลัยกุมนี่ก็คือข้อความสันติสุขจงมีแด่ท่านนะนี่บางท่านก็ไม่รู้อัสสลามุอะลัยกุมไม่รู้อะไรกุมนี่ก็แปลให้ฟังซะเลยอัสสลามุอะลัยกุมนั่นก็คือข้อความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ที่ได้รับสลามก็คือเหมือนครอบครัวของเราวะอะลัยกุมุสสลามนะข้อความสันติสุขจงมีแด่ท่านเช่นกันนี่ก็คือคำแปลนะครับทุกท่านเถื่อนครับนี่ก็สิ่งดีๆนะครับบอกให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็เพราะการกระทำแบบนี้จะเป็นหนทางนำบารอกาตความดีงามแก่เจ้าตัวและบรรดาผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเจ้าพร้อมกันไปด้วยนี่ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกกับเราว่าพนันจากติซมีซีนะครับดังนั้นการกล่าวให้ซัลลัมแก่คนในบ้านของเราเมื่อเราออกมาจากบ้านเราออกมาจากบ้านหรือว่าเรากลับเข้าบ้านนะเรื่องแบบนี้ขอให้เราทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาทุกคนในบ้านนะครับหมายถึงอัสสลามเจอกันกลางทางพอเห็นถึงอัสสลามุอะลัยกุมไปไหนอะไรแบบนี้ได้นะครับเมื่อเราจะได้รับสิริมงคลนะครับได้รับเพิ่มพูนความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันถากับเราได้ข้อความร่มเย็นเป็นสุขข้อเราะห์มาตข้อความเมตตาจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลานั่นเองนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับแดงเป็นใต้มอบให้กับทุกท่านนั่นนะตรงนี้นะครับนี่ก็หมดเวลาใช่แล้วล่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปด้วยกันและกันวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนเพียงเท่านี้กันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺบะเราะกาตุฮฺครับ
1: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
10: นายเวทางพุ่งทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่30พฤษภาคมพบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องด้วยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่า กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
2: กองทัพ บกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจกองทัพ บกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

ดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะในวันนี้สวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งสัญญาณไปในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในวันนี้ทักทายผู้ฟังนะคะในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็เจอกันกับดิฉันสาลิหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะมาติดตามในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรวมไปถึงประเด็นในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงติดตามทางเพจของสวทพงากรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็มีทีมงานหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะโดยควบคุมการผลิตนะคะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะอำนวยการผลิตนะคะนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในรายการของเราก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นแรกนะคะกับทางด้านของกรมการปกครองค่ะออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับนะคะฝ่ายปกครองทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายนะคะให้ส่วนราชการยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็ผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งกรมการปกครองนะคะจึงมุ่งมั่นให้บุคลากรนะคะในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะรักษากิตติศักดิ์นะคะและวินัยราชการโดยได้มีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะกำชับค่ะแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนนี่แหละค่ะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดค่ะโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อที่จะเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เองนะคะอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการเน้นย้ำหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าประพฤติไม่ชอบนะหรือสร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองก็จะถูกดำเนินการลงโทษตามวินัยแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องมีการเดินหน้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขับเคลื่อนนะคะด้านความมั่นคงตามนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดกันด้วยย้ำนะคะว่าต้องบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนปรับปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะพิฆาตยาเสพติดนะคะซึ่งก็เป็นการเดินหน้านะคะโดยทางด้านของการปราบปรามนะคะก็ขอให้ความเข้มข้นนะคะเพิ่มความเข้มข้นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ย้ำนะคะว่าต้องทำงานอย่างจริงจังไม่ทำตามกระแสแต่ต้องไปตามเจตจำนงนะคะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะคะพิฆาตยาเสพติดรัฐบาลนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งงบประมาณการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์นะคะปฏิบัติภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะคะตอบสนองนะคะที่ต้องมีการรวดเร็วและทันท่วงทีกันด้วยค่ะ
ทั้งนี้เองค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนมีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ถือได้ว่าเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็ติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีปราบปรามอาชญากรรมต่างๆอยู่บนฐานเดียวกันและสามารถที่จะดำเนินการร่วมกันได้ในพื้นที่ค่ะยึดผลงานเป็นเป้าหมายแล้วก็มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเน้นลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนี่แหละค่ะได้มีมตินะคะในเรื่องของการอนุมัติโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐนี่แหละค่ะจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40อย่างเช่นหากพี่น้องประชาชนซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทค่ะรวมด้วยกันถึง4เดือนนะคะรวม30ล้านสิทธิ์ก็มีการเปิดลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ 13.2 ล้านคนรัฐก็จะเติมเงินให้เพิ่มนะคะให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยก็จะได้300บาทนะเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนค่ะเช่นในการนี้นะคะพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการที่จะลดภาระฝั่งผู้ซื้อต่อลมหายใจและให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะในการป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการแล้วก็คนก็ตกงานกันด้วยค่ะผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจก็อย่างที่น้องหานได้เกริ่นไปก็ช่วงที่ลงทะเบียนนะคะก็ถือได้ว่าคึกคักกันเลยทีเดียวและเสียงของพี่น้องประชาชนบางพื้นที่บางคนเนี่ยก็ชอบนะคะในเรื่องของการที่มีโครงการดีๆที่จะมาช่วยลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพต่างๆกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่สองของรายการนะคะในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะในช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ข้อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน

ากันที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่จะมาช่วยลดในส่วนของลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะกับการที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะชวนร่วมงานไทยช่วยไทยครั้งที่4เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งทางด้านของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะกล่าวนะคะว่าอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยจัดงานนะคะในส่วนของจัดโครงการนะคะธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะก็จะมีทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะโดยนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งภายในงานเองค่ะก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลากหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวสารหอมมะลินะคะขนาด5กิโลกรัมราคาเพียงถุงละ150บาทน้ำมันพืชค่ะขนาด1ลิตรราคา35บาทน้ำตาลทรายขาวขนาด1กิโลกรัมค่ะราคา20บาทไข่ไก่เบอร์2แผ่นละ30ฟองราคา100บาทค่ะและน้ำยาล้างจานขนาด450มิลนะคะราคาเพียง12บาทค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะจัดขึ้นนะคะที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีค่ะก็เป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงนำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็สนับสนุนโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของภาครัฐกันอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของหลากหลายพื้นที่ได้มีการระดมกันแล้วก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเพื่อที่จะมากระจายให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะเราไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะกับการแสดงโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะยกทัพสินค้าเด่นประจำจังหวัดร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานก็มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยค่ะพื้นที่ภาคใต้ณโรงแรมเดอะโนโวชุมพรบีทรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงนะคะในส่วนของการจำหน่ายภายในงานนะคะก็มีการขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็เป็นการที่นำผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดชุมพรค่ะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดแสดงอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารของใช้งานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนภูมิปัญญาและเสน่ห์ของชาวชุมพรค่ะผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีการขอบคุณนะคะในส่วนของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประธานแม่บ้านมหาดไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนเรื่องของสินค้าและมอบกำลังใจแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนทุกยอดการสั่งซื้อค่ะก็คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะรวมไปถึงสถานีทุกสถานีกันเลยทีเดียวนะคะวิทยุในเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยค่ะอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะพบกับรายการให้แยกข่าวโดยสวทกระบี่ค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับพบกับผมปัณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของดอกไม้นามพระราชทานดอกนิมมานรดีบุปผาราชินีแห่งภูหลวงพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับบนผืนป่าสูงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งครับที่มีขนาดไม่ถึง2เซนติเมตรแต่กลับบรรจุพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไว้ในนามนิมมานรดีกล้วยไม้ป่าที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าของปวงชนชาวไทยครับเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2534เป็นวันสำคัญของผืนป่าภูหลวงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติณลานสุริยันหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาท่ามกลางพันไม้นานาพันธุ์พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นกล้วยไม้ดอกเล็กนี้มีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเส้นสีแดงเข้มพาดผ่านตามยาวและกลีบปากสีเหลืองเข้มที่แต้มด้วยสีแดงที่โคนราวกับธรรมชาติที่ได้วาดภาพอันงดงามไว้บนผืนผ้าขาวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเห็นคุณค่าและทรงต้องการอนุรักษ์พันไม้หายากนี้ไว้เป็นสมบัติของชาติพระองค์จึงได้พระราชทานนามว่านิมมานรดีครับชื่อที่ไม่เพียงแต่ยกระดับดอกไม้ป่าเล็กๆให้กลายเป็นพันไม้ทรงเกียรติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าอีกด้วยครับเอื้องนิมมานรดีหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพินาเลียอามิก้าคุ้นเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกสูง 7-10 เซนติเมตรใบรูปขอบขนานแกมรีกว้าง 2-3 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อยาว 12-15 เซนติเมตรโดยก้านดอกมีขนนุ่มสีขาวความงดงามที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่บานเต็มที่กว้างเพียง 1-1.5 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวประดับด้วยขีดสีแดงเข้มตามยาวส่วนกลีบปากมีสีขาวปลายเหลืองเข้มพร้อมแต้มสีแดงเข้มที่หูกลีบปากราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนิมมานรดีจะผลิดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีกระจายพันธุ์ตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังคงเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเสด็จพระราชดำเนินและการพระราชทานนามนิมมานรดีในครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอนุรักษ์พืชพันธุ์หายากควบคู่ไปกับกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งเต็มภูเขาในช่วงต้นปีครับดอกนิมมานรดีจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้ป่าธรรมดาครับแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานสีเขียวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาไว้สืบไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเป็นผืนป่าสูงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและเป็นสถานที่ที่ได้จารึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าโดยทุกครั้งที่ดอกนิมมานรดีเบ่งบานบนภูหลวงครับคือการเตือนใจให้เราได้จดจำไว้ว่าผืนป่าคือชีวิตและชีวิตไม่สมบูรณ์หากปราศจากป่าดังพระราชดำรัสที่ทรงประทานไว้อย่างจริงใจและลึกซึ้งครับและในช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจและพระเมตตาแก่ช้างป่ากับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพ.ศ. 2517มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 565,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างป่าด้วยครับในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาครับโดยได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่าเพาะชำกล้าไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าเพาะชำกล้าไผ่เพื่อปลูกเป็นอาหารสำหรับช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับ

0: พระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยให้พลเอกณพลบุญทับหรือพันเอกเรวัตบุญทับยศและชื่อเดิมในขณะนั้นจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนเพื่อปรับสภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณระหว่างบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2533เป็นต้นมาครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งด้วยกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยครับปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนครับการปลูกพืชผักที่ทหารช่วยมาลดต้นทุนเก็บเกี่ยวและการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการมีอยู่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมครับปัจจุบันส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพมีรายได้เสริมครับคุณละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ

0: ที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางหานให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60แล้ว
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
0: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี้ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
0: ใช่
1: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไปใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
0: ใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: เล
1: ยค่ะ
0: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
0: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยครับในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นหน่วยงานภาครัฐศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยก็เป็นหน่วยงานหลักครับที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจรครับ
1: สำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการครบนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหม อย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหม่อนนะคะทั้งหม่อนใบแล้วก็หม่อนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการครบนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนไหมเองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ครับให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ผมมีข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมานำเสนอกันครับไปติดตามกันครับ
1: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายุสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกและเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสาธิตภูมิปัญญาไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
3: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดริมเลสงขลาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่
11: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
3: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะครับมาอยู่ด้วยกันที่นี่เหมือนเดิมครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังรายงานตัวมาได้เลยนะครับวันนี้แน่นอนหลายคนบอกว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับเชื่อว่าได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้โหชิลๆเลยวันนี้นะครับไปไหนมาบ้างหลายคนที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้วันนี้มีความสุขนะครับกับการฟังรายการด้วยนอกเหนือจากบอล นะครับที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วทาง FM 92.5 MHz ครับวันนี้ก็ยังมีนะครับทีมงานของเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ยังมี AM ครับ819 KHz 891 KHz ครับแล้วก็ยังมีทางด้านของ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่ามีข้อความส่งมาทักทายกันนะครับอยากพูดคุยหรือใครที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหยุดพักผ่อนอยู่เป็นยังไงครับบางคนบอกว่าตื่นเต้นมากเลยคุณบอลวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเป็นยังไงครับบรรยากาศอยากรู้จังเลยได้ไปใช้สิทธิ์กันหรือยัง60-40โอ้คึกคักมากๆแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าหลายคนรอนะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยใครใช้แล้วนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างซื้ออะไรบ้างบอกกันมาด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนเลยได้มีโอกาสใช้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสซื้อของกันวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่คึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เป็นส่วนหนึ่งครับในการติดตามแล้วก็การพูดคุยกันนะครับมีบางท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าบอกไปซื้อมาแล้วตลาดวันนี้ช่วงเย็นโอ้โหคึกคักมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้คึกคักขนาดไหนรายงานมาด้วยซื้ออะไรบ้างบางคนบอกว่าซื้อกับข้าวนี่นะครับบางคนบอกส่งมาซื้ แกงมื้อเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยโอเคเลยซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งในวันนี้นะครับวันนี้เข้ามาก็ทักทายพูดคุยแล้วก็เป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้คุณไมค์คลาฟส่งเข้ามาแล้วด้วยหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามบรรยากาศอยู่อยากจะพูดคุยก็ส่งมาได้เลยแน่นอนครับบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ครับบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวหลายคนมีโอกาสได้ไปใช้นะครับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นายเอกนิติธันประภาสครับวันนี้ลงพื้นที่เรียกว่าดูแลความพร้อมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดโครงการนี่นะครับยอดใช้จ่ายคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆนะคร่าวๆเมื่อช่วงเช้านะครับ170ล้านโอ้โหวันนี้คึกคักจริงๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนวันนี้ลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามความพร้อมของร้านค้าแล้วก็เรื่องของการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนครับวันนี้วันแรกเลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับต้องบอกว่าเป็นวันแรกของการเปิดโครงการที่ตลาดสดธนบุรีครับเรียกว่าไปตรวจความพร้อมความเสถียรของระบบหลายคนบอกโอ้โหเสถียรมากนะครับรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ได้ซื้ออะไรบ้างโอ้โหคึกคักเลยผู้ประกอบการโดยตรงวันนี้ตลาดมีส่วนใหญ่แล้วบอกคึกคักนะครับมีการซื้อกันมีการช็อปกันมีการใช้การจ่ายกันเต็มที่เลยทางด้านนายพยงศรีวณิชครับเปิดเผยข้อมูลนะครับณวันนี้เอาเป็นช่วงเช้าก่อนแล้วกัน 9:00 นของวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนครับต้องบอกว่ามีคนใช้จ่ายสะสมแล้วเนี่ยของช่วงเช้าของวันนี้นะจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยไปเรื่อยๆเลยและยิ่งช่วงเย็นครับตัวเลขก็ยังคงเดินหน้านะครับวันนี้คร่าวๆช่วงเช้าเนี่ยประมาณนะครับ170ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์คร่าวๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ยประมาณสัก 890,000 คนผ่านธุรกรรมนะครับรวมกว่า 1.1 ล้านรายการมีร้านค้าที่รับชํา ระเงินแล้วนะครับประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศครับต้องบอกว่าโอ้โหคึกคักจริงๆโดยระบบครับเตรียมรองรับการธุรกรรมสูงสุดนะฮะถึง 300,000 รายการต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจครับว่าเอ๊จะมีเรื่องระบบล่มหรือเปล่าไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยหลายคนบอกว่าแฮปปี้หลายคนบอกว่ามีความสุขกับการได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับเข้าร่วมแล้วเนี่ยประมาณ 26.5 ล้านรายล้านคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่ามาใช้การใช้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ครับร้อยละ60เป็นคนชั้นกลางนะครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอายุระหว่าง20ถึง50ปีมีร้านค้ารายย่อยครับที่ไม่ใช่โมเดลเทรดเข้าร่วมกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็ยังคงเปิดให้รับสมัครร้านค้าถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่นะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมนะครับก็สามารถที่สำหรับร้านค้านะก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับก็มีความคึกคักนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้โหมีหลายคนเลยไปใช้แล้วนะครับมีบอกว่าประทับใจมากๆนะครับใครที่ติดตามกันอยู่บอกว่าถูกใจมากเลยได้ไปใช้ปิ้งกันได้ไปใช้กันนะครับมีลูกค้าส่วนใหญ่เลยประทับใจซื้อกับข้าวส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อพวกขนมซื้อก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่รับหมดเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยร้านค้าทุกร้านเลยร้านข้าวแกงมีบอกว่าร้านข้าวแกงโทรมานะครับบอกว่าซื้อเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรศัพท์ครับคุณผู้ฟัง02-276-9717เดี๋ยวรายงานตัวมาหน่อยว่าคุณผู้ฟังซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีบอกว่าไปตลาดมาวันนี้ตลาดที่มีนบุรีคึกคักมากเลยคุณบอลนี่รายงานมาตลาดบางกะปิด้วยนะครับที่ปราจีนบุรีส่งเข้ามาบอกคึกคักเช่นเดียวกันนะฮะที่อำนาจเจริญบอกว่าโอ้โหมีคนเนี่ยแห่ต่อคิวกันนะครับในส่วนของวันนี้ครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการใช้บริการเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ประทับใจกันนะครับบอกโอ้โหคึกคักจริงๆนะครับแหมหลายคนที่ได้มีโอกาสใช้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียบอกแบบนี้ครับไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40นะครับท่านโพสต์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวบอกเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะก็คึกคักเลยทีเดียววันนี้นะครับนี่แน่นอนนะฮะใช่แล้วนะครับมีข้อความบอกว่าใช่แล้ววันนี้ไปมาแล้วนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็มีข้อความบอกว่าขอบคุณมากๆเลยฝากขอบคุณรัฐบาลด้วยโอ้ขอบคุณมากนะฮะทำให้เป็นการลดภาระต้องบอกหนึ่งอย่างคือลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะครับคึกคักที่สุดเลยนี่นะฮะส่วนหนึ่งจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับยอดทะลุนะวันนี้บอกครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะเขามีการสำรวจบอกครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยอดใช้จ่ายทะลุ11ล้านบาทย้ำครับสำหรับเตรียมไว้แล้วผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับบอกทำยังไงบ้างนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยก่อนแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวบอกวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักเลยทีเดียวโดยหลังจากเปิดลงทะเบียนนะครับโอ้โหเพียง30นาทีมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วนะครับกว่า 62,000 รายจากผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย26ล้านคนนะฮะครึ่งชั่วโมงแรกนี่ต้องบอกว่าหลายคนรอเนาะก็มากันนะครับสแกนโอ้โหคึกคักมากยอดใช้จ่ายนะครับรวมกว่า 11.12 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมีการใช้กว่า 70,000 รายการต้องบอกว่านี่คือความคึกคักที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเงินสะพัดสุดๆเลยทีเดียวกับไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันครับมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.05 ล้านแห่งด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับ ร้านอาหารนี่นะฮะเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปบริการรถแท็กซี่ก็เข้าบริการเยอะนะครับมีรถโดยสารขอสมก.ขณะที่ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านนวดสปาอันนี้เนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการนี้ครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามุ่งลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของน้ำมันนะครับอันนี้ก็เรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบก่อนสำหรับร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาครั้งนี้เนี่ยนำเรียนว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเหตุผลในครั้งนี้ครับเพื่อมุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานก่อนนะครับแล้วก็จากวิกฤตน้ำมันก่อนก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยวงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนครับหากใช้ไม่หมดจะสามารถนำไปทบในเดือนถัดไปได้หรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆระบบนะฮะจะทำการรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทในวันที่1ของทุกเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับเตรียมเลยเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือใครที่ติดตามอยู่ย้ำเลยวงเงินในแต่ละเดือนนะครับหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถย้ำนะครับหากในแต่ละเดือนดังนั้นเนี่ยใน1เดือนครับคุณผู้ฟังต้องใช้ให้หมดนะครับย้ำว่าวงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนหากคุณใช้ไม่หมดจะไม่สามารถนำไปทบในเงินใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนึงนะครับ1เดือนคุณก็ต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมาบอกกันก่อนนะครับโดยระบบจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทในวันที่1ของทุกเดือนนะครับวันนี้เงินก็เข้าให้ 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลครับย้ำนะครับว่าเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับวันนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับมีข้อมูลส่งมาบอกกันนะครับมีหลายเรื่องราวที่วันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายคนส่งเข้ามาบอกว่าได้ใช้เรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทย plus นะครับได้ใช้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้อยากจะนำบอกกันนะครับวันนี้มีข้อความบอกว่าใครที่เป็นแฟนรายการต้องรีบออกไปใช้นะเพราะว่าวันนี้คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมครับเรื่องราวของการเปิด AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเตรียมเปิดตัวนกกระซิบนี่รู้จักไหมครับคุณผู้ฟังนกกระซิบนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่นะครับเราต้องรู้จักนะนกกระซิบเดี๋ยวพอคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะนกกระซิบคืออะไรช่วยวิเคราะห์ยอดขายนะครับต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆให้กับร้านค้าด้วยเริ่มใช้คุณผู้ฟังเริ่มใช้นกกระซิบ1มิถุนายนชอบชื่อจังเลยอันนี้ต้องรู้เลยนะคุณผู้ฟังครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI ครับมาช่วยบริหารจัดการร้านค้าครับผ่านระบบนะฮะโดยมีการเปิดให้บริการนกกระซิบนี่นกกระซิบนะครับผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปช่วยร้านค้านะครับในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญและการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูรายละเอียดกันหน่อยนกกระซิบนี่ต้องทำมือป้องปากด้วยใครที่ดูอยู่ใน TikTok จะรู้เลยเพราะว่ามันเข้ากับชื่อแอปพลิเคชันนกกระซิบนะฮะมันเข้ากับผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันนกกระซิบคืออะไรเขาคือ AI แชทบอทคุณผู้ฟังนกกระซิบเนี่ยนะครับเป็นการช่วยสำหรับร้านค้ารายย่อยที่ช่วยตอบคำถามครับเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็การใช้ฟีเจอร์บนแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอันนี้ส่วนร้านค้านะร้านค้าเขาจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับร้านค้าเนี่ยสามารถพิมพ์คำถามบางคนก็เกิดคำถามใช่ไหมร้านค้าก็พิมพ์คำถามเลือกคำถามแนะนำได้เลยเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีอันนี้ช่วยลดขั้นตอนนะครับการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐนอกจากนี้ครับ รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพ AI เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลนะครับธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เลย 1. ลดต้นทุนนะครับเพิ่มรายได้วางแผนบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นฟีเจอร์สำคัญเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียว 1. เลยเป็นประโยชน์คือวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบนะครับจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้าครับมาสรุปให้หนึ่งเลยเราอ่านง่ายร้านค้าก็จะรู้เลยประมวลยอดขายในแต่ละวันเลยอ๋อได้ยอดเท่านี้สรุปให้เสร็จสับเลยช่วยให้เจ้าของร้านเนี่ยบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปยอดขายในแต่ละวันเลยนะว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่จำนวนรายการขายเป็นยังไงนะครับวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเราเลิกงานแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนออกมาจับจ่ายกันเยอะมากๆเลยทีเดียวรวมถึงการช่วยวางสต็อกด้วยเห็นไหมฮะเขาประเมินเลยว่าวันนี้ขายดีคุณบอลต้องไปเติมสต็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะขายดีกว่าเดิมอีกทำให้ผู้ประกอบการยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องออกมาใช้อะเนาะร้านข้าวแกงนี่โอ้โหสแกนกันคึกคักเลยทีเดียวพรุ่งนี้ต้องเติมนะถ้าเท่าเดิมไม่พอของไม่พอขายนะครับต้องไปเติมสต็อกอีกเรื่องของนกกระซิบก็จะวิเคราะห์ให้เสร็จสับเลยวิเคราะห์ช่วงเวลาทองวางแผนบริหารจัดการสต็อกให้ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นด้วยเห็นไหมครับเช็คราคากลางของวัตถุดิบรายวันเอาเนื้อหมูเท่าไหร่นกกระซิบนี่แหละในแอปพลิเคชันเรื่องของถุงเงินจะวิเคราะห์ให้เลยนะครับราคากลาง AI จะเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แสดงราคาเลยเนื้อหมูเป็นยังไงณเวลานี้เนื้อไก่เป็นยังไงเนื้อกุ้งนะครับมีน้ำมันราคาเท่าไหร่ข้าวสารราคาเท่าไหร่นะครับช่วยให้ร้านค้าเนี่ยติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นตัดสินใจวางแผนในการซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นได้เลยระบบของนกกระซิบนะครับในแอปพลิเคชันถุงเงินคุณผู้ฟังวิเคราะห์ต้นทุนนะครับปัจจัยต่างๆเปรียบเทียบราคาขายประเมินเรื่องของราคาสินค้าที่ตั้งเอาไว้นะครับนกกระซิบในแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยรับรองรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทครับสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อคุณดาวน์โหลดนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเรื่องของ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้ใช้เรื่องนี้เป็นกลไกสำคัญครับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลจริงมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสำคัญมากนะครับให้ร้านค้ามีกำไรเพิ่มขึ้นลดต้นทุนแล้วก็สามารถแข่งขันในช่วงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งประโยชน์ครับที่เกิดขึ้นนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้เชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยทีเดียวมีความแฮปปี้นะครับที่ได้มีโอกาสใช้มาดูอีกเรื่องนึงคนผู้ฟังนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่วันนี้เพิ่มให้เรียบร้อยแบบออโตเมติกเลยไม่ต้องลงทะเบียนวันแรกเป็นไงครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่โทรมาเล่าได้ต้องบอกแหละว่าคิวยาวมากวันนี้ติดตามข่าวตั้งแต่เช้าตรู่เลยต่อคิวกันนะครับที่ไปรอเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคึกคักทั่วไทยเลยทีเดียวไม่แพ้ไทยช่วยไทยพลัสเลยเขามี2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มไทยช่วยไทยพลัสที่สแกนซื้อตึ้งตึ้งตึ้งอีกกลุ่มหนึ่งคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาดูกลุ่มนี้กันคุณผู้ฟังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างคึกคักเลยทีเดียวหลังรัฐบาลครับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเดิมคุณได้300รัฐบาลโอนเพิ่มให้วันนี้เลยนะ700คุณก็จะได้ 1,000 บาทจากเดิมได้300วันนี้เพิ่มให้อีก700ได้ 1,000 บาทมาตรการดังกล่าวครับมีระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนนี้มิถุนายนจนถึงกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์เดิมครับสามารถใช้จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านร้านธงฟ้าใครไปซื้อแล้วบ้างครับโอ้โหหลายคนโทรมาบอกว่าไปซื้อเรียบร้อยส่วนใหญ่ซื้อข้าวสารใช่ไหมครับส่วนใหญ่ซื้อน้ำมันพืชซื้อผงซักฟอกนะครับซื้อน้ำยาล้างจานนี่ที่ส่งมาก็เป็นของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนนะครับซึ่งวันนี้ครับ 1มิถุนายนเนี่ยมีประชาชนจำนวนมากเลยแห่ต้องใช้คำว่าแห่เลยนะแห่ไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบเรื่องของการสแกนใบหน้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งของจำเป็นอย่างที่บอกน้ำตาลทรายก็ซื้อเยอะน้ำมันพืชน้ำปลานะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยคือเขาซื้อจริงเขาก็เลยส่งข้อความมาบอกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของที่จำเป็นในครัวเรือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายครับกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกราบขอบพระคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือมาในภาวะวิกฤตแบบนี้ทั้งเรื่องของวิกฤตน้ำมันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลายๆคนบอกโอ้โหคุณบอลหนักมากจริงพอรัฐบาลท่านนายกอนุทินช่วยเนี่ยรู้สึกกราบขอบพระคุณงามๆเลยมีข้อความส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็พยายามอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานี่แหละขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เห็นใจแล้วก็เข้าใจใช้คำนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ตั้งใจจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงินเลย 1,000 บาทเพื่อซื้อของที่จำเป็นนะครับให้กับบุตรหลานของที่จำเป็นให้กับลูกนะครับให้กับน้องๆในครอบครัวให้กับเพื่อนๆที่เรียกว่ามาใช้สิทธิ์หลายคนจับไม้จับมือกันไปใช้สิทธิ์วันนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจมากๆเลยทีเดียวหลายคนบอกแฮปปี้มากเลยร้านค้าตอนนี้นะไปแทบทุกตลาดเลยแม่ค้ายิ้มนะครับทุกตลาดพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนี่ผมบอกว่าใช้หมดแล้ววันนี้โอ้โหเร็วจังเลยวันนี้วันละ200นะใช้หมดแล้วใช่ไหม60 40นะครับส่งมาก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าใช้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยคึกคักกันนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีพระรุ่งนะครับส่งข้อความมาคุณณัชนันส่งมาแล้วคุณรัชนาบุรณกิตติบอกหนุ่มเพชรภูไทยครับรถหนาแน่นการจราจรติดขัดเลยแถวๆไหนครับบอกมาหน่อยนะหนุ่มเพชรภูไทยนะครับบอกว่าดอนเมืองฐานทัพอากาศฝนตกแรงมากคุณบอลน้ำรอการระบายเจิ่งนองเป็นระยะนี่นะฮะหลายพื้นที่ฝนตกตอนนี้นะครับคุณสุวรรณาจากลพบุรีท้องฟ้าปลอดโปร่งฟังที่นี่ชัดเจนดีคุณบอลขาวันนี้ใช้สิทธิ์เรียบร้อยทานเตี๋ยวแล้วก็ทานกาแฟเย็นทานเตี๋ยวทานเตี๋ยวเนี่ยเป็นบะหมี่หรืออะไรครับหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะหรือจะเป็นเส้นเล็กส่งมาบอกกันได้นะครับอยู่สมุทรปราการคุณโอเลี้ยงยกล้อหวานฉ่ำนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเตรียมไปพักกันแป๊บหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นความคึกคักที่เกิดขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัส60 40อีกกลุ่มหนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินให้แบบออโตเมติกเลยนะครับจากเดิม300วันนี้เพิ่มให้700นะครับร้านค้าโอ้ยคึกคักมากร้านทงฟ้าคิวยาวเหยียดเลยเป็นหางว่าวเลยนะฮะก็ใจเย็นๆกันหน่อยนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีใจครับที่ทุกคนยิ้มแล้วก็มีความสุขทั้งพี่น้องประชาชนทั้งร้านค้าด้วยงั้นเดี๋ยวกลับมาดีกว่าพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:32 ครับอยู่ด้วยกันที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้1มิถุนายน2569นะครับเชื่อว่าหลายๆคนครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเชื่อว่าเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาครับมีหลายๆคนเข้าวัดทำบุญตักบาตรไปกันทั้งครอบครัวเลยนะครับตกกลางคืนก็ไปเวียนเทียนกันนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียววันนี้มีเรื่องราวของ1โครงการสำคัญครับโครงการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดเป็นคนไทยต้องทดแทนคุณแผ่นดินนะครับสร้างบุญสร้างกุศลและที่สำคัญครับสามัคคีกันทุกฝ่ายเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับวันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่ามีโอกาสสำคัญเลยทีเดียวครับเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็เรื่องของความสำคัญของวันวิสาขบูชาด้วยและหนึ่งโครงการสำคัญคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอนเกริ่นด้วยโครงการงานทดแทนคุณแผ่นดินนะครับเรื่องของที่ไปที่มาเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้กำหนดการนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เราพุทธศาสนิกชนครับจะได้ร่วมกันด้วยวันนี้ครับต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่จะมานำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยต้องกราบนมัสการพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนะครับที่ท่านอยู่ในสายกับบอลเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีฮะสวัสดีทุกคน
1: กราบนมัสการพระราชวชิรธรรมาจารย์นะครับ
8: จะเรียนพอทุกท่านทุกคนนะ
1: ครับในโอกาสนี้ครับกราบขอโอกาสเรียกหลวงพ่อสุธรรมขอรับนะครับครับแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะขอรับ
8: ได้เลย
1: ครับหลวงพ่อสุธรรมครับเรียนถามคำถามแรกกลับขอโอกาสเรียนถามก่อนเลยเป็นความรู้นะครับให้กับพุทธศาสนิกชนไทยเลยเมื่อวานนี้ครับวันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันสำคัญของโลกด้วยอยากให้หลวงพ่อสุธรรมได้เล่าเรื่องของวันวิสาขบูชาให้กับพุทธศาสนิกชนได้เป็นความรู้ครับกลับขอโอกาสครับ
8: พอดีเมื่อวานนี้วันที่31 ธันวาคมตรงกับวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญเดือน6ซึ่งในหมู่ชาวพุทธเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งตรงเป็นในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งของโลกจากเจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6นั้นท่านก็ได้รับการบำรุงบำเรอจากพระปยุญาตด้วยการบุคคลทั้งหลายเพื่อปรารถนาต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยติดอยู่ในกระแสของโลกเพื่อต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยครองราชปกครองแผ่นดินต่อไปเจ้าชายสิทธัตถะนี่อยู่ครองอยู่ในเพศของสมเด็จพระราชามาถึง29 พรรษาพระองค์ก็มาเห็นความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้เมื่อมาครอบงำแล้วชีวิตเราจะมีคุณค่าอะไรแต่แล้วก็เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้มันมาจากต้นเหตุอะไรมาจากต้นเหตุคือการเกิดแต่ปุถุชนเราทั่วไปนั้นหลงไหลในความเกิดยินดีในการเกิดแต่ไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตาย ว่าเมื่อมีการเกิดแล้วจะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายมาได้อย่างไร
1: คร
8: ับ เมื่อเจ้าชายเป็นทหารท่านเห็นภัยอย่างนี้แล้วท่านก็มาพิจารณาอีกว่าเมื่อเราจะแสวงหาหนทางออกจากการเกิดนี้ด้วยภาระหน้าที่ของเราในการคลองเรือนมีภาระหน้าที่ในบ้านในเมืองในหน้าที่การงานต่างๆทั้งหลายมากมายก็เป็นความพลุงพลังในชีวิตโอกาสที่จะขนขวายแสวงหาสิ้นทางออกจากการเกิดนี้ย่อมเป็นไปได้โดยยากท่านก็มาเห็นชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ปลดเปลื้องภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการออกไปหมดสิ้นไม่มีอะไรต้องมาเป็นความกังวลไม่มีอะไรต้องมาการยึดติดต่างๆนานาท่านเห็นว่าชีวิตของนักบวชนี่แหละบอกต่อการที่จะออกมาแสวงหาโมกขธรรมดังนั้นพระองค์จึงละวางจากชีวิตแต่เดิมคือการอยู่ในบ้านในเมืองการครองราชย์การรับภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายท่านสละทุกสิ่งทุกประการทั้งที่ได้รับการบำรุงบำเรอด้วยการอบรมทั้งหลายดังที่ชาวโลกอดทนทุกเดือดทุกผลทุกแห่งปรารถนาต้องการแต่พระองค์ได้หันหลังให้สิ่งเหล่านั้นอย่างไม่อาลัยอาวรณ์เลยมามุ่งหน้าในการแสวงหาโมกขธรรมโดยการลองผิดลองถูกมาถึง6ปีจากการลองผิดลองถูกของพระองค์ท่านจนกระทั่งถึงที่สุดพระองค์ก็ได้จัดเส้นทางได้ถูกต้องในวันเพ็ญเดือน6โดยกำหนดอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมาเป็นเครื่องอบรมจิตของใจของท่านเองในวันเพ็ญเดือน6นั้นจนกระทั่งในวันนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วด้วยความเมตตาด้วยความสุรุณาที่ดีต่อสัตว์โลกทั้งหลายท่านก็ได้นำเอาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาที่ชำระจิตใจของท่านจนพ้นจากกองทุกข์ถึงซึ่งความบริสุทธิ์มาประกาศสอนโลกชาวโลกทั้งหลายก็ได้มีความเชื่อมีความเลื่อมใสในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้นั้นก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดแล้วบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถบำเพ็ญไปถึงจุดบุ่มไปจุดหมายไปทางบางเช่นองค์ศาสดาเราถึงแล้วคือถึงซึ่งความบริสุทธิ์เราจึงได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรังคัจฉามิเพราะนั้นสังฆังสรังคัจฉามินับตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมีสังฆังสรังคัจฉามิให้พวกเราได้กราบไหว้มาตลอดไม่ขาดวรรคขาดตอนเลยนี่ก็แสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยการใดสมัยใดก็ตามเมื่อยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่การนั้นสมัยนั้นก็ยังมีพระอรหันต์คู่เคียงไปกับโลกนี้อย่างแท้จริงเมื่อพระองค์ได้ทรงประกาศศาสนาอยู่ถึง 45,000 พรรษาเห็นว่าสาวกทั้งหลายมีความรู้มีความฉลาดเป็นผู้ทรงธรรมแล้วพระองค์ก็เสด็จสู่ปฏิทินพระก็ในวันเพ็ญเดือน6อีกนี่แหละเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือน6จึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในหมู่ชาวพุทธเราว่าวันวิสาขบูชาแต่ทุกวันนี้ไม่ได้สำคัญอยู่เฉพาะชาวพุทธเราเท่านั้นแม้กระทั่งองค์ทั่วโลกองค์การสหประชาชาติยังประกาศยกย่องว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญของโลกนี่แหละแสดงว่าชาวโลกเมื่อเขามีความฉลาดเขายอมคนฉลาดนั้นย่อมมีเหตุมีผลย่อมเมื่อเขามีเหตุมีผลเขายอมรับในเหตุในผลของพุทธศาสนาเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราควรอย่างยิ่งที่จะยินดีพอใจว่าเรามีบุญมีวาสนาได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเราได้มีพื้นฐานของความศรัทธาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นฐานของความศรัทธาและเป็นความเป็นชาวพุทธของพวกเรานี่แหละเหมือนกับเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเราควรที่เอาต้นทุนของเราเนี่ยมาต่อยอดในการประพฤติปฏิบัติในการศึกษาข้ออัดข้อทำแล้วลื่นหน้าในการประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะเป็นผู้ทรงอัดทรงทำมีความฉลาดในธรรมความฉลาดในธรรมหรือความทรงธรรมนี้แหละจะนำชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพอถึงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาวันที่31พฤษภาคมนี้ทางวัดป่าบ้านตาดเราก็ปฏิบัติตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธมาแต่โบราณนับตั้งแต่ข้าเช้าคณะสภาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็หลั่งไหลมาใส่บาตรถวายพระทหารบำรุงวิสุทธิสัมภเวสในพุทธศาสนานี้แล้วจากนั้นก็สมาทานศีลแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมฟังข้ออัดข้อธรรมน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทำในวันนั้นจนกระทั่งถึงค่ำ ทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลามาสวดมนต์ไหว้พระ
1: ครับ
8: แล้วก็มาฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วมานั่งปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเราก็มีการเวียนเทียนรอบรอบมณฑลพิธีรอบวิหารรอบเจดีย์ของเราไปสืบต่อไปเพราะนั้นในวันที่31วันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์มารวมกันอย่างมากมายเหลือเกิน
1: อ
8: ันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจน่าภูมิใจเหมือนกันว่าชาวพุทธเรายังรักษาประเพณีของพวกเราชาวพุทธที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะสร้างจะดึงจูงพวกเรามีความมั่นคงในพุทธศาสนาที่ยิ่งขึ้นไปและพวกเราก็จะเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังของเราคือลูกหลานของเราสืบต่อไปว่าเมื่อลูกหลานของเราเห็นพวกเราที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ปฏิบัติอย่างไรและก็มีความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงลูกหลานทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ดำเนินตามพวกเราผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนเครื่องสังวรอยู่ตลอดว่าเราจะทำอย่างไรเราจะทำดีหรือทำชั่วเราจะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานของเราอีกมากมายถ้าเราทำชั่วเราก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานไปในทางความชั่วก็ได้ถ้าเราทำดีเราก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานของเราเดินไปในเส้นทางแห่งความดีได้อันนี้แหละสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราคือสังวรอย่างยิ่งเมื่อเรามีความสังวรและมัดระวังอย่างนี้เราเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องคือเดินไปบนเส้นทางแห่งศีลธรรมแล้วชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนี่แหละต้นเกิดมาจากวันวิสาขบูชาก็จะเป็นสิ่งที่จะชักจูงพวกเราไปสู่ความถูกต้องไปสู่เส้นทางแห่งศีลธรรมได้อย่างแท้จริงชีวิตเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญก็ขออนุโมทนาต่อพวกเราทุกคนที
1: ่
8: มีความใส่ใจในวันวิสาขบูชาไว้ด้วยทุกคนนะ
1: ครับอีกหนึ่งคำถามขอโอกาสถามหลวงพ่อสุธรรมครับเรื่องของโครงการทดแทนคุณแผ่นดินครับที่ไปที่มาของโครงการงานทดแทนคุณแผ่นดินนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรครับหลวงพ่อครับ
8: คือการทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งเราปีนี้เราจะจัดอยู่ในวันที่27มิถุนายนนี
1: ้ครับ
8: ซึ่งโครงการนี้ก็เกิดขึ้นมาจากปฏิปทาหรือที่องค์หลวงตาบักบัวได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ปฏิบัติมาด้วยความสำคัญให้เห็นความสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยที่รักษารักษาหรือเดือดร้อนหรือพูดวายไปแต่เป็นก๊กเป็นเราแต่เป็นแต่กระสานสั้นเต็มไปเนี่ยก็เพราะแต่พวกเราเนี่ยขาดศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็ไปยึดเอาตัวบุคคลหรือไปยึดเอาวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายมาแข่งขันในเรื่องวัตถุไปแข่งขันในเรื่องความฟุ่มเฟือยจนสร้างหรือตัวก็สร้างความเดือดร้อนแตกแยกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มไปต่างๆนานานี่แหละสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมประเทศชาติของเราจนกระทั่งประเทศชาติของเราก็คอนเทมสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็เดือดร้อนก็คอนเทมไปด้วยศาสนาสถาบันศาสนาเราก็คอนเทมไปด้วยเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านเห็นความสำคัญอย่างนี้ว่าประเทศชาติของเราเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย3เสาหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของพวกเราชาวไทยนะถ้ามีความมั่นคงแล้วชาวไทยเราประเทศชาติของเราจะมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญมีแต่ความอบอุ่นอย่างแน่นอนหลวงตานั้นท่านจึงออกมาทักจูงนำพาคณะศิษยานุศิษย์

0: หลายเหล่านั้นให้เห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของศีลธรรมจนกระทั่งประชาชนทั่วไปมากมายที่กลับเนื้อกลับตัวจากการเคยลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องด้านกามคุณในด้านวัตถุต่างๆทั้งหลายก็ถดถอยปล่อยวางจากด้านวัตถุจากการตื่นในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาให้ความสำคัญในด้านศีลธรรมมารู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมก็เลยทำก็เลยเริ่มมีความสงบสุขขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งประเทศชาติของเราก็กลับขึ้นมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งหรือความมั่นคงทีนี้หลังจากที่องค์ลุงตาท่านได้รับขันไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์ขององค์ลุงตาก็ได้เล็งเห็นว่าสิ่งที่หลวงตาได้นำพาศิษยานุศิษย์ปฏิบัติมานั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัตินั้นหลวงตานั้นท่านพูดอยู่เสมอว่าเราจะพาทำสิ่งใดเราได้พิจารณาด้วยความเยียดทายด้วยความรอบคอบแล้วเราจึงได้พาคณะศิษยานุศิษย์ปฏิบัติอย่างนั้นทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านทำอะไรก็ตามท่านทำด้วยความมั่นใจแล้วศิษยานุศิษย์ก็เห็นชัดเจนเลยว่าหลวงตานั้นท่านทำสิ่งใดท่านไม่ได้ทำแบบลุก
1: ๆ
0: ท่านทำแบบมั่นใจแล้วสิ่งที่หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นทุกครั้งทุกคราวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ก่อเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนตัวต่อส่วนรวมด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่องค์ลุงตาท่านได้รับขันไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังได้สานต่อในกิจการต่างๆทั้งหลายที่องค์ลุงตาได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์แต่ปฏิบัติมาเช่นว่าโครงการทอดพระป่าทองคำเรียกว่าสืบหน่อต่อแขนงเพื่อระดมทองคำเข้าสู่ทางหลวงเป็นหลักประกันของประเทศชาตินี่ก็เป็นโครงการที่คณะศิษยานุศิษย์ก็ยังได้สานต่อจากหลวงตาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็โครงการที่พวกเราจะมีขึ้นมาในวัน
1: มีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างครับ
0: มิถุนายนนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะมาให้ดึงจูงให้ทุกคนให้เห็นความสำคัญที่ความสามัคคีในหมู่ในคณะของพวกเราแล้วก็เห็นความสำคัญของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะมีโครงการนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นโครงการทดแทนคุณแผ่นดินเพราะว่าพวกเราทุกท่านทุกคนที่มีเกิดมาในประเทศไทยนี้เรามีความสุขมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นเพราะเราได้แผ่นดินอันประเสริฐนี้แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ขึ้นมาเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างทุกวันนี้ขึ้นมาได้ถ้าเราไปอยู่ในประเทศชาติอื่นเราอาจจะมาทุกข์ยากอดจนได้รับความทุกขเวทนาอะไรต่ออะไรมากมายภัยอะไรต่ออะไรต่างๆดังเช่นที่พวกเราได้ทราบตามข่าวสารต่างๆในประเทศอื่นๆเขามีภัยธรรมชาติมากมายขนาดไหนเขามีการเบียดเบียนกันขนาดไหนมีการลบลาฆ่าฟันกันมากมายขนาดไหนเราก็ได้ทราบข่าวสารไปแล้วแต่ว่าประเทศไทยเรานี้มีแต่ความสงบสุขตอนนี้ความสงบสุขความอุดมสมบูรณ์ในประเทศชาติของเรานั้นมาจากไหนก็ล้วนแต่มาจากบุรพมหากษัตริย์ของพวกเราแต่โบราณโบราณมาพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นี้ของพวกเราเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นสถาบันที่ประเสริฐจริงๆท่านรู้จักเลือกแผ่นดินมาตั้งเป็นประเทศชาติให้พวกเราประชาชนชาวไทยทั้งหลายแล้วท่านก็ทนุบำรุงประเทศชาติขึ้นมาตลอดดังเราได้เห็นชัดเจนแล้วว่าท่านที่เกิดทันในรอข้าวนั้นแหละรอข้าวนั้นที่ท่านครองราชมาถึง70ปีนั้น70ปีที่พระองค์ครองราชล้วนแต่ทุ่มเทให้แก่ประเทศประชาชนต่อประเทศชาติตรงนั้นแม้จะพระองค์จะได้รับความยากลำบากเดือดขนาดไหนพระองค์ไม่คำนึงถึงยิ่งกว่าเห็นประเทศชาติมีความสงบสุขมีความโลกมีความเจริญประชาชนของพระองค์มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขนี่แหละคือสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราแล้วก็พวกเราที่อยู่ด้วยความอบอุ่นอยู่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนั้นก็เพราะเรามีพื้นฐานของความเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราสอนที่ศาสนาพุทธเราให้พวกเรามีความกตัญญูกตเวทีรู้จักผู้มีพระคุณของเราแล้วรู้จักตอบแทนพระคุณต่อผู้มีพระคุณของเรา แล้วเราอยู่ด้วยการรวมปู่รวมคณ

0: เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าชีวิตเราเกิดมาคนเดียวนั้นแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องการความสุขความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมีความสุขความอบอุ่นไม่ได้ต่อเพราะพวกเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันตอนนี้ความมีน้ำใจต่อกันนั้นหรือความมีความกตัญญูกตเวทีนี้ล้วนแต่เป็นคำพื้นฐานของพุทธศาสนาเราเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้จัดโครงการทดแทนคุณแผ่นดินขึ้นมานั้นก็เพื่อจะดึงจูงประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่บุคคลใกล้ใกล้ก็คือคณะศิษยานุศิษย์แล้วก็กระจายออกไปในหมู่ประชาชนทั่วไปให้มาร่วมงานนี้เพื่อให้ทุกท่านทุกคนเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้ร่วมบุญเพื่อได้อุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราให้แก่ผู้ที่มีพระคุณต่อประเทศชาติไม่ว่าในสถาบันของทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆทั้งหลายซึ่งท่านได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของเรามาแต่เก่าก่อนเราก็อุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติของพวกเราเพื่อความมั่นคงยั่งยืนในประเทศชาติของเราจึงเรียกว่าเป็นโครงการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในวันที่27-28มิถุนายนนี้ก็ขอเชิญชวนพระศิษยานุศิษย์ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมบุญอันนี้เพื่อเราจะได้มีโอกาสร่วมกันพร้อมกันในการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเราแล้วก็สร้างความสามัคคีรู้รักษาเมตีในหมู่คณะของพวกเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในประเทศชาติของพวกเราสืบต่อไปก็ในวันที่27-28นี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนได้มาร่วมงานด้วยก็ขออนุโมทนาต่อคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานกับเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: กราบนมัสการพระราชวชิรธรรมาจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดที่วันนี้ครับให้เกียรติมาให้เรื่องราวของข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับกับแฟนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสำคัญครับโครงการจัดงานทดแทนคุณแผ่นดินทั้งเพื่อเราเกิดมาเป็นคนไทยต้องรู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดินสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานชาวไทยและความสมัครสมานสามัคคีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
0: จะเรียนพอจะเรียนพอ
1: คุณผู้ฟังครับและนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้มีโอกาสนำเรื่องราวสำคัญครับในวันวิสาขบูชาด้วยวันนี้ตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายๆคนเลยส่งข้อความมาบอกไปกับลูกไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับไปเข้าวัดเวียนเทียนทำบุญตักบาตรทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะครับแล้วก็ละเว้นการทำความชั่วทั้งหมดเลยละเว้นอบายมุขทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกับโครงการนี้ด้วยโครงการงานทดแทนคุณแผ่นดินอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวอย่างวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาผ่านการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมทางศาสนานั่นเองปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการทำความดีเพื่อแผ่นดินเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนครับได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแสดงความกตัญญูต่อประเทศชาติและเรื่องสุดท้ายสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงพ่อบุญช่วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการทำรงคุณธรรมความดีของสังคมไทยนั่นเองนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะครับแล้วก็โครงการงานทดแทนคุณแผ่นดินนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องเบรกกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา18:00 นนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับแน่นอนมีอีกหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ที่สำคัญเลยส่งข้อความมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าติดตามกันต่อครับ พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นสีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ไพรด์มันธ์2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นการท่องเที่ยวดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ไพรด์มันธ์หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจกระแสแรงทั่วประเทศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสระบบใช้งานง่ายคนไม่มีสมาร์ทโฟนรออีกนิดรัฐบาลจอดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนชลประทานพังงาเฝ้าระวังใกล้ชิดปรับบานระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมบางทองและพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์พุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้แก่จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 10:15 นาทีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกัมปนาทอริยกุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตพลตรีสมคิดบุญโชติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41พลเรือตรีสมโภชทอดสนิท รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจส่วนราชการต่างๆและประชาชนเฝ้ารับเสด็จเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในเวลา 10:15 น.นางณัฐยาพรศรีวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรโดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนเฝ้ารับเสด็จและทูลกล่าวถวายพวงมาลัยหน้าพระพลาพิธีในการนี้นายมนตรีพรพลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าเฝ้าทูลกล่าวถวายหนังสือที่ระลึกและนางณัฐยาพรเสวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าทูลกล่าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อมานายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นก่อนเสด็จเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระโอกาสนี้ได้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินธงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยก่อนเสด็จออกจากอาคารศรีสิรินธรทรงทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันการจัดพิธีในครั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานจิตขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสืบไปเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ความหมายเข็มที่ระลึกเข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสเสือจุดทอทหารจุดภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกครั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแบบการประดับเข็มที่ระลึกทั้งนี้สามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ช่องทางการสั่งจองและจำหน่ายเข็มที่ระลึกประชาชนสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติด้วยการสั่งจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในราคาเข็มละ300บาทโดยสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะมีการจัดส่งตามลำดับการจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและมีวางจำหน่ายที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่หมายเลขโทรศัพท์02-283-4300และ06-2201-7232ในวันและเวลาราชการPride Month 2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมทางเพศกระตุ้นการท่องเที่ยวดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030 Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศส่งเสริมความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและการยอมรับความแตกต่างในสังคมโดยมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ Stonewall Riots ในนครนิวยอร์กเมื่อปีค.ศ. 1969ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกจึงทำให้เดือนมิถุนายนได้รับการกำหนดให้เป็น Pride Month และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเริ่มต้นจัดงาน Pride ครั้งแรกในปี2542ภายใต้ชื่องาน Bangkok Gay Festival 1999หลังจากนั้นได้มีการจัดงาน Pride Month ในประเทศไทยอย่างจริงจังในช่วงปี2022ถึงปี2025โดยในปี2025รัฐบาลได้เปิดกิจกรรม Amazing Thailand Love Wins Festival ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชุมชน LGBTQIAN+ ทั่วโลกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศพร้อมเป็น Pride Destination ระดับโลกอย่างแท้จริงพร้อมทั้งผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนประสบความสำเร็จมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการในวันที่23มกราคม2568เพื่อมอบสิทธิให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใดสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายซึ่งกลุ่ม LGBTQ+ ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวการจ้างงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างและเคารพความหลากหลายการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026จึงเป็นการสะท้อนความสำเร็จของประเทศไทยในการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีการจัดกิจกรรม Pride Month ทุกภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายน2569และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้ง Rainbow Economy ส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างยั่งยืนกระแสแรงทั่วประเทศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสระบบใช้งานง่ายคนไม่มีสมาร์ทโฟนรออีกนิดรัฐบาลจ่อทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกระบุว่า สิ่งหนึ่งที่ได้พบคือสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบทั่วโลกของเริ่มมีราคาแพงขึ้นเราจึงต้องลดค่าครองชีพของประชาชนโดยจากการสอบถามประชาชนและร้านค้ารวมถึงการทดลองเองพบว่าระบบการจ่ายและรับเงินสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยสามารถร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ผ่านการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันพรุ่งนี้2มิถุนายน2569จะมีการยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมครม.โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบสิทธิ์ทั้ง 13.2 ล้านคนใหม่อีกครั้งชลประทานพังงาเฝ้าระวังใกล้ชิดปรับบานระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมบางทองภายใต้การอำนวยการของนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาโครงการชลประทานพังงาได้ติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่ทั้งนี้สาเหตุสำคัญของสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองจำนวนมากประกอบกับมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำในบางช่วงรวมทั้งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำระบายได้ไม่ทันและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเฝ้าระวังบริหารจัดการการระบายน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมกำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองสำรวจแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อบท.อำเภอหรือสายด่วนปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้รสุคนจอมพลอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ที่เรานำเสนอนะคะได้แก่คำศัพท์ที่มีความหมายว่าเยโสอวดหยิ่งแล้วก็จองหองค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็ได้แก่คำว่า arrogant audacious bold disdainful และนะคะ disrespectful นะคะมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ hubristic hubristic สะกด h u b r i sT I C hubristic นะคะคำนี้น่าจะเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นชินกันนะคะที่มาของคำนี้ค่ะมาจากคำนามนะคะคำว่า hubris นะคะ hubris ที่มีความหมายว่าความหยิ่งยโสความโอหังนะคะแล้วก็มักพบว่าคำนี้เนี่ยเราใช้ในภาษาเขียนนะคะและภาษาที่เป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับhubristic ก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Some countries start wars because of their hubristic attitude นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือบางประเทศนะคะก่อสงครามเพราะทัศนคติอันหยิ่งยโสนะคะก็อาจจะคิดว่าประเทศของตนเองเนี่ยนะคะดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าประเทศอื่นๆนั่นเองนะคะก็เลยทำสงครามนะคะกับประเทศอื่นๆนะคะก็คิดว่าตนเองก็น่าจะต้องชนะนะคะ Some countries start wars because of their hubristic attitude นะคะบางประเทศก่อสงครามเพราะทัศนคติอันหยิ่งยโสอีกตัวอย่างประโยคค่ะ He has a hubristic resistance to admitting he is wrong นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขามีการปฏิเสธนะคะอย่างหยิ่งยโสนะคะที่จะยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดนะคะคือความหมายง่ายๆก็คือไม่ยอมรับว่าตนเองผิดนั่นเองนะคะHe has a hubristic resistance to admitting he is wrong นะคะเขามีการปฏิเสธอย่างหยิ่งยโสนะคะว่าตนเองนั้นเป็นคนผิดนะคะก็คือทำผิดแหละแต่ว่าก็จะไม่ยอมรับผิดนั่นเองนะคะก็บวกกับความรู้สึกหยิ่งยโสของตนเองนั่นเองนะคะก็จะไม่ยอมรับความผิดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่สามารถสื่อได้ถึงลักษณะนะคะของการที่เป็นคนยโสนะคะหรือว่าอวดหยิ่งหรือว่าจองหองนะคะก็คือคำว่า hubristic นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิทย์จุลรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับมีเรื่องพูดคุยมีเรื่องหนุนใจทุกวันนะครับวันนี้ก็อยากจะหนุนใจนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในยุคสมัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันนั้นเราก็รู้สึกว่ามีอันตรายรายรอบชีวิตของเราอยู่จริงๆแล้วนะครับทุกยุคทุกสมัยก็มีอันตรายกันทั้งนั้นนะครับแต่ยิ่งวิทยาการล้ำหน้าเพื่อป้องกันอันตรายมากเท่าไหร่อันตรายรูปแบบใหม่ๆก็ยังเพิ่มขึ้นเสมอนะครับโลกของเราเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่เรารับได้นะครับเรามีเทคโนโลยีเรามีโอกาสมากมายแต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตในยุคนี้ก็ซ่อนอันตรายไว้เงียบๆนะครับอันตรายที่ไม่ได้อาจทำร้ายร่างกายเราในทันทีนะครับแต่เป็นอันตรายที่ค่อยๆกัดกินหัวใจค่อยๆกัดกินความคิดและกัดกินความสัมพันธ์ของคนเราโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายคนอาจจะมีทุกอย่างมากขึ้นนะครับการมีทุกอย่างมากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับแต่กลับมีความสุขน้อยลงมีผู้คนที่อยู่รายรอบตัวมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมนะครับอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าแม้โลกภายนอกกำลังพัฒนาแต่โลกภายในจิตใจของเรากำลังเหนื่อยล้าเต็มทีนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของอันตรายของชีวิตนะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนี้นะครับให้คำแนะนำในการจัดทำรายการทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ080-621-8722ครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933ทักทายมาที่ Facebook ของเราก็ได้ครับเพจ Facebook ของเรา Inbox เข้ามาที่เพจ Facebookก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับก็ฟังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจก็ได้ครับก็จะพบเว็บไซต์ www.กำลังใจ.org อย่าลืมคลิกเข้าไปฟังนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆมอบให้นะครับเรามีเสื้อกันฝนครับเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสนะครับยินดีมอบให้ท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับ080-621-8722ครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933ครับเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสใส่ไปไหนมาไหนได้สะดวกรอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่ครับวันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงเป็นข้อคิดดีๆนะครับสำหรับคนมีเสื้อสวยใส่นะครับเสียงของคุณเคียดพันตาสุรศิลป์พิสุทธิ์นะครับชื่อเพลงเสื้อสวยๆครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับโลกของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความสะดวกสบายมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็มีโอกาสมากมายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับชีวิตในยุคนี้ก็ต้องมีอันตรายซ่อนอยู่อย่างเงียบๆนะครับอันตรายที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายในทันทีแต่ว่าเป็นอันตรายที่กัดกินหัวใจกัดกร่อนความคิดและความสัมพันธ์ของคนเราโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายคนอาจจะมีทุกอย่างมีทรัพย์สินมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแต่กลับมีความสุขน้อยลงนะครับผู้คนรอบตัวก็อาจจะมากขึ้นแต่ชีวิตจริงก็รู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับว่าแม้โลกภายนอกกำลังพัฒนาแต่โลกภายในจิตใจกำลังอ่อนล้าเต็มทีนะครับชีวิตยุคนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันครับหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความกดดันทำงานแข่งกับเวลาพักผ่อนก็น้อยและก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะถามใจตัวเองยังไหวหรือเปล่านะครับความเร่งรีบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นทำให้คนเราหลงลืมครอบครัวนะครับทำให้หลายๆคนละเลยสุขภาพทำให้หลายคนขาดเวลาพูดคุยกันและใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนเป็นเครื่องจักรนะครับบางครั้งเราก็เก่งนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองหาทรัพย์สินแต่กลับไม่เก่งในเรื่องการรักษาความสุขของตนเองและก็ครอบครัวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอันตรายนอกจากอันตรายจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปก็เป็นอันตรายจากโลกออนไลน์นะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้ผู้คนใกล้กันมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจทำให้หัวใจห่างกันมากขึ้นเช่นกันนะครับหลายคนใช้เวลาอยู่หน้าจอมากกว่าที่จะพูดคุยกับคนในบ้านนะครับเด็กบางคนนั้นก็โตมากับโทรศัพท์มือถือมากกว่าจากการกอดของพ่อแม่นะครับบางครอบครัวก็นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันนะครับแต่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาอยู่ที่จอของตัวเองโลกออนไลน์ยังสร้างการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวนะครับบางทีเห็นชีวิตคนอื่นดูดีเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าก็เกิดความกดดันเกิดความอิจฉาและเกิดความเหนื่อยล้าทางใจทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับภาพที่สวยงามในโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่ชีวิตจริงทั้งหมดนะครับอีกหนึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันก็คืออันตรายจากความโดดเดี่ยวครับคนเราแม้จะเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มต่างๆแต่คนจำนวนมากก็ยังรู้สึกเหงานะครับเพราะบางคนไม่มีใครฟังใครนะครับบางคนเก็บความเครียดไว้กับคนเดียวบางคนอาจจะยิ้มเก่งแต่ร้องไห้เงียบๆในตอนกลางคืนความโดดเดี่ยวที่สะสมไว้นานๆ นะครับนำไปสู่ความสิ้นหวังและทำให้คนคนหนึ่งค่อยๆหมดแรงที่จะใช้ชีวิตต่อแต่จริงแล้วคนเราไม่ได้ถูกสร้างให้มาเดินตามลำพังนะครับทุกคนนะครับต้องการความรักต้องการความเข้าใจต้องการพื้นที่ปลอดภัยให้กับชีวิตครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

บทเพลงจากอารีชูชื่นจิตสกุลนะครับชื่อเพลงโลกวิกฤตนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของอันตรายในชีวิตปัจจุบันนะครับก็ตอนต้นรายการก็พูดถึงอันตรายจากการที่เราใช้ชีวิตเร่งรีบเกินไปนะครับแล้วก็อันตรายจากโลกออนไลน์ตลอดจนอันตรายจากความโดดเดี่ยวนะครับอีกหนึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนยุคปัจจุบันก็คืออันตรายจากการหลงลืมคุณค่าภายในนะครับเพราะว่าคนเราหรือสังคมเราปัจจุบันนี้นะครับวัดคุณค่าจากเรื่องของรายได้วัดคุณค่าจากเรื่องของหน้าตาเรื่องของตำแหน่งหรือวัดคุณค่าจากเรื่องจำนวนผู้ติดตามนะครับจนหลายคนก็เริ่มเชื่อนะครับว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไม่มีค่าแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคุณค่าของคนเราไม่ได้อยู่สิ่งเหล่านั้นเลยไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับในพระธรรมซามูเอลบทที่16บอกว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจนะครับสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ดูยิ่งใหญ่ในสายตาของคนอื่นแต่คือการที่เราเองมีหัวใจที่ดีมีความรักและไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ในตัวตนของเรานะครับนั่นก็คืออันตรายจากการหลงลืมคุณค่าภายในอีกหนึ่งอันตรายก็คือเราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะต้องพูดถึงก็คือดังนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะครับบางครั้งการป้องกันอันตรายของชีวิตไม่ใช่แค่การระวังอุบัติเหตุหรือมีไม้กั้นไม่มีไม้กั้นนะครับแต่เป็นการดูแลหัวใจของเราเองนะครับเราต้องใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอลดตัวเองลดการเปรียบ

0: อุ่นสูญเสียความสัมพันธ์สูญเสียความหวังและก็สูญเสียสันติสุขในหัวใจทุกวันนี้นะครับยังมีคนที่เรารักอยู่ข้างๆเราก็ยังมีเวลาพูดคุยกันเรายังมีโอกาสกอดกันอย่ารอให้สายเกินไปนะครับเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่หัวใจคนเราต้องการมากที่สุดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของชีวิตครับแต่การที่เราได้รู้ว่ายังมีใครสักคนที่รักและเข้าใจเราเสมออ
1: ย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากหลงลงลายนะครับชื่อเพลงเปลี่ยนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าม
5: ัน
4: ต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
6: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นไหม
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
7: พระเอกหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกพายเฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Pride ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People และ Pi โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาลิชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้น ดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธทททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนน นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
12: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
13: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประนามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ A1 ในช่วงวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้ได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันนะคะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืน

ว่าเอ๊ะมันชายพันพือนะคะ 1,000 บาทตรงนี้รัฐให้เรา4เดือนค่ะเดือนละ 1,000 บาทนะคะซึ่งน้องเฟิร์นไปคำนวณมาเซ็ตซับแล้วนะคะว่าถ้าเราจะต้องเติมเงินนะคะเติมเงินเนี่ยก็คือถ้าเราจะตั้งใจจ่ายเลยว่าวันละ200ที่รัฐให้มาเนี่ยรัฐจะให้นะคะจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทใช่มั้ยคะถ้าเราตั้งใจเลยว่า200บาทเนี่ยที่รัฐให้เราจะจ่ายให้หมดเราจะต้องเติมเงินเข้าไปอีก133บาทค่ะหมายความว่ารัฐให้200เราเพิ่มเองแค่133บาทมันจะไม่เหมือนตอนคนละครึ่งตอนคนละครึ่งก็คือรัฐให้200เราจ่าย200นึกออกมั้ยคะแต่นี่คือรัฐให้200แต่เราจ่ายแค่133บาทนะคะแล้วก็วงเงิน 1,000 บาทเนี่ยฐานต้องจ่ายให้หมดฐานต้องจ่ายหมดนะคะภายในเดือนเดียวนะคะไม่มีการสะสมข้ามเดือนแต่ถ้าว่าใน1เดือนเนี่ยใน1เดือนเนี่ยฐานชะสามารถสะสมยอดได้ไหมก็คือ 1,000 บาทนี้ฐานสามารถใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนค่ะหรือว่าใครจะแบบเติมเงินไว้เลยแล้วกันนะคะทั้งเดือนก็คือ667บาทถนนวนกับจำไม่ผิดนะประมาณ667บาทแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังประมาณ600กว่าบาทนะคะที่ฐานจะต้องเติมนะคะ665บาทขอไปคุณผู้ฟัง665บาททันเติมไว้เลยในเครื่องของทันนะคะและทันกระชายจ่ายเนี่ย1เดือนก็คือทันจะมีเงิน 1,665 บาทแต่มันจะมีข้อจำกัดว่าทันจ่ายได้วันละไม่เกิน300วันละ333บาทนั่นเองนะคะซึ่งอย่าลืมเติมเงินนะสำหรับใครที่ไม่ใช้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่าลืมเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนนะคะเติมเงินค่า G Wallet ก่อนแต่ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทันได้ไปเลย 1,000 บาททันไม่ต้องเติมเงินนะคะซึ่งเวลาใช้ก็ง่ายมากเลยเหมือนเดิมค่ะไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็จะสามารถใช้ใจไปสแกนจ่ายที่ร้านได้เลยวันนี้น้องฝนก็ไปจ่ายมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่หมดเลยที่333บาทที่บอกว่าหมดก็ไม่หมดเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะท่านี่นะคะสวทกบีนะคะเขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดเหมือนกันนะคะก็เลยไปใช้ซิดดูนะคะว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าจะได้ออกมาไลฟ์คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ยากค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถใช้กันได้ง่ายๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องพุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาพิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษจุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมาธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่ของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศกันเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
6: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะมุหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าต ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ 630,000 ล้านบาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมันญาสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก๋าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี ถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว
14: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นรางวัลประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้วรรณกรรมเป็นพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่ใช้รองรับสิ่งที่สำคัญค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานการประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมลืมตาพบกับความมืดมิดฟ้ายังไม่ทันสางเมื่อคืนค่อนข้างตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่กำลังมาถึงผมสูดลมหายใจปลอดโปร่งแม้แทบทั้งคืนจะหลับๆตื่นๆแต่ทว่าอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพอกลับไม่ปรากฏผมสูดลมหายใจอีกครั้งพลิกตัวตะแคงขวาฉันข้อศอกข้างซ้ายลงบนที่นอนนุ่มใช้แรงจากเอวและแผ่นหลังยกศีรษะขึ้นจากหมอนทิ้งน้ำหนักลงที่ข้อศอกซ้ายยืดแขนขวายันลำตัวขึ้นมานั่งในท่าพับเพียบประคองสมดุลร่างกายให้แผ่นหลังตั้งตรงจับขาเหยียดไปบนที่นอนทีละข้างบรรจงพับผ้าห่มพื้นบางให้เรียบร้อยที่สุดวางลงบนหมอนอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นม่านตาขยายกว้างสิ่งของต่างๆภายในห้องปรากฏชัดขึ้นในความสลัวรางผมขยับตัวลงจากฟูกที่นอนชันเข่ากระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องที่เย็นเยียบมุ่งตรงไปยังมุมห้องใกล้แผงสวิตช์ไฟเอื้อมมือขวาคว้าด้ามไม้กวาดยืดตัวชูปลายด้ามเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องนอนแสงสว่างสาดส่องทั่วทั้งห้องเพียงชั่วพริบตาผมพยายามเงี่ยหูสดับฟังเสียงจากภายนอกไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาทุกคนในบ้านน่าจะยังคงหลับสนิท

ปลายนิ้วกลางข้างซ้ายเกี่ยวชายเสื้อยืดเลิกสูงขึ้นมาคาบไว้ในปากรั้งชายเสื้อเลื่อนหลุดจากหัวไหล่ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะขยับหัวไหล่ฉุดแขนทั้งสองข้างออกจากชายแขนเสื้อจากนั้นจึงดึงคอเสื้อให้หลุดออกจากศีรษะสูดลมหายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมเอื้อมือซ้ายไปด้านหลังล้วงนิ้วหัวมือเข้าไปในขอบกางเกงอย่างยืดออกแรงจากต้นแขนรั้งขอบกางเกงแล้วก็ล้วงนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเข้าไปช่วยปลดกางเกงออกจากร่างกายเป็นชิ้นสุดท้ายจนเปลือยเปล่าแล้วก็กระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องอีกครั้งไม่กวาดอีกด้ามวางพิงผนังรอให้คว้าขึ้นเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำทันทีที่หลอดไฟสว่างผมจึงกระเถิบแทรกผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปภายในพื้นกระเบื้องแห้งสนิทผมกระเถิบเข้าไปใต้ฝักบัวชูข้อมือทั้งสองข้างเอื้อมประกบวาล์วหมุนเปิดปิดน้ำออกแรงบิดสายน้ำเย็นหลั่งไหลโปรยปลายชโลมร่างจนเปียกชุ่มกระเถิบย้ายออกจากบริเวณใต้ฝักบัวหยิบโฟมล้างหน้าจากพื้นห้องน้ำด้วยมือขวาข้างที่ถนัดที่สุดใช้ส้นมือซ้ายดันเปิดฝาประคองหลอดโฟมล้างหน้าแนบไว้ใต้คางออกแรงกดบีบแบฝ่ามือซ้ายรองรับสายตาจับจ้องเฝ้าระวังไม่ให้ครีมโฟมไหลออกมามากจนเกินไปเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะจึงใช้ปลายคางปิดฝาให้สนิทประกบฝ่ามือหย่อนห้อยออกแรงขยี้ครีมโฟมให้เกิดฟองลูบไล้ใบหน้าอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้สันมือขวาปั๊มครีมสบู่เหลวออกจากขวดฟอกครีมสบู่เนียนนุ่มขัดถูทุกซอกทุกมุมเท่าที่แขนเร็วรีบจะอนุญาตให้ไปถึงผมก็เถิบตัวเข้าไปใต้ฝักบัวอีกครั้งปล่อยให้สายน้ำชำระล้างร่างกายจนหมดจดเอื้อมข้อมือทั้งสองข้างประกบรอบวาล์วเปิดปิดน้ำออกแรงบิดหมุนปิดกั้นไม่ให้สายน้ำจากฝักบัวหลั่งไหลออกมาอีกก็เถิบออกจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังถ้าหากว่าเสียสมดุลผมอาจจะลื่นถลายลงไปฟาดกับพื้นอันเปียกชุ่มพอพ้นประตูห้องน้ำจึงได้ใช้ข้อมือทั้งสองข้างประกบชายผ้าเช็ดตัวที่พาดบนราวตากผ้าผมไม่ต้องใช้แรงมากมายนักเนื่องจากราวตากผ้ามีความสูงจากพื้นเลยระดับสายตาไปเพียงเล็กน้อยผ้าเช็ดตัวร่วงลงมากองที่พื้นบนหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังบอกเวลา6นาฬิกาพอดิบพอดีผมยังพอมีเวลามากสำหรับเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเช็ดผมแล้วก็เนื้อตัวจนหมาดแห้งผมก็เถิบไปเปิดกล่องเก็บเสื้อผ้าที่วางอยู่กับพื้นตรงมุมห้องหยิบกางเกงชั้นในขึ้นมาสวมใส่เป็นชิ้นแรกชันเข่าทั้งสองข้างกดส้นเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้าสวมกางเกงชั้นในจากปลายเท้าแล้วก็จับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปกับพื้นจากนั้นก็รูดกางเกงชั้นในผ่านหน้าแข้งหัวเข่าจนถึงสะโพกปลายนิ้วเกี่ยวขอบยังยืดด้านขวาเอ็นตัวเทน้ำหนักไปด้านซ้ายเพื่อยกก้นให้ลอยขึ้นจากพื้นนิ้วที่เกี่ยวขอบยังยืดดึงรั้งให้ขอบกางเกงชั้นในเลื่อนหลุดจากสะโพกย้ายตำแหน่งมาที่เอวผมสูดลมหายใจหอบเหนื่อยจากนั้นก็เลือกกางเกงวอร์มขายาวสีแดงเลือดหมูขึ้นมาสวมใส่ในลักษณะเดียวกันผมลังเลใจว่าควรจะเลือกหยิบเสื้อยืดตัวใดขึ้นมาสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีเหลืองมัสตาร์ดครีเสื้อยืดที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมุดศีรษะผ่านคอเสื้อล้วงแขนผ่านแขนเสื้อทีละข้างผมเริ่มได้ยินเสียงนกเช้าแววผ่านเข้ามาทางบานหน้าต่างผมนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าระบายลมหายใจออกถามตัวเองว่าตัดสินใจรอบคอบดีแล้วหรือไม่เพียงแค่ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวก็ยังเหนื่อยหอบขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ทันที่คำถามจะจบประโยคอีกใจนึงกลับบอกให้เลิกตั้งคำถามเสียตัดสินใจแล้วย้ายอุปสรรคมาบั่นทอนจนทำให้เจตนารมณ์ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ไม่ทันได้เริ่มต้น

เมื่อคืนผมแจ้งความประสงค์กับครอบครัวระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองพ่อกับแม่ต่างมีสีหน้ากังวลใจพยายามให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรออกจากบ้านไปโดยลำพังผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแต่ทว่าผมก็ยังยืนกรานหนักแน่นที่จะบรรลุภารกิจสำคัญด้วยตัวเองให้ได้ปกติแล้วเวลามีธุระจำเป็นจะต้องออกไปไหนพ่อจะเป็นคนขับรถพาไปและทุกครั้งที่ออกจากบ้านพ่อจะต้องพับเก็บวีลแชร์แล้วก็ยกไปเก็บใต้ฝากระโปรงท้ายรถพ่ออายุมากแล้ววีลแชร์มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปล่อยให้พ่อคอยยกขึ้นยกลงอยู่ร่ำไปผมต้องการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าของพ่อกับแม่ยังไม่ใครกังวลแต่ทั้งสองก็น้อมรับเหตุผลไม่ได้โต้แย้งหรือใช้อำนาจปกครองห้ามปรามเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่แม้จะห่วงกังวลมากมายแค่ไหนหากตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคัดค้านซ้ำยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หลังมื้อค่ำเราทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมคิดวางแผนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางน่าจะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์น่าจะไม่เกิน45นาทีถึง1ชั่วโมงควรออกจากบ้านเวลาใดเพื่อไปให้ถึงคูหาเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบตื่นเต้นกระสับกระส่ายเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2559นับจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ซ้ำยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้างห่างหายไปนานนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ผมนอนพลิกตะแคงขวาทีซ้ายทีหลับๆตื่นๆเวลากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย6นาฬิกา27นาทีผมเหลียวมองหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังเป็นครั้งสุดท้ายกระเถิบออกจากห้องนอนทั้งบ้านเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตื่นนอนเลยสักคนผมกระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องเงยหน้ามองกลอนประตูตรงวงกบด้านบนบานประตูอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื้อมมือไปคลายกลอนได้ด้วยตัวเองผมกระเถิบไปหน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่ขอห้องนอนเรียกพ่อให้ออกมาช่วยเปิดประตูบ้านใช้เวลาสักครู่ก่อนที่พ่อของผมจะเปิดประตูห้องนอนออกมาในมือของท่านถือพวงกุญแจสำหรับไขเปิดประตูรั้วออกมาด้วยผมก็เถิบตามพ่อไปไม่ทันถึงครึ่งทางพ่อคลายกรอนประตูเปิดบ้านแล้วก็เดินหายออกไปเปิดประตูรั้วแทบจะในทันทีผมก็เถิบออกจากบ้านวีลแชร์จอดด้วยตรงมุมเดิมของเฉลียงเท้าแขนทั้งสองข้างลงบนพื้นออกแรงบิดเอวพลิกตัวตั้งหลักในท่าคลานพาดแขนซ้ายค้ำเบาะนั่งยืดตัวยกแขนขวาวางค้ำรับน้ำหนักสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนซ้ายให้ตั้งตรงสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนขวาให้ตั้งตรงใช้แขนทั้งสองข้างค้ำยันทิ้งน้ำหนักไว้ที่ไหล่สูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังบิดเอวยกก้นขึ้นนั่งบนเบาะเม็ดเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากขยับจัดระเบียบร่างกายให้เข้าที่เข้าทางจับขาวางปลายเท้าลงบนที่พักเท้าลักแร้ของผมเปียกชุ่มทั้งที่อากาศยามเช้ายังคงเย็นสบายประตูรั้วเปิดกว้างพ่อเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆถามว่าไหวไหมผมยิ้มพยักหน้าให้พ่อแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้พ่อยิ้มให้กำลังใจยืนรอเคียงข้างเป็นเพื่อนจนการหายใจกลับมาเป็นปกติ

ที่คาดการเอาไว้จากบ้านก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยระยะทางน่าจะไม่เกิน350เมตรผมสูดลมหายใจเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดถนนคอนกรีตในซอยเงียบเชียบพ่อถามย้ำว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้ามุ่งมั่นจุดหมายปลายทางกำลังเฝ้ารออยู่บนทางข้างหน้า

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่อง

จุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าชะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมในเรื่อง1กิโลเมตรโดยประมาณกันต่อได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือปิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติ จ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องรวมทั้งสั่งการให้เร่งประสานการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง2คนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ป่าลึกพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตรวจตราและติดตามพฤติกรรมของโขลงช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันหยุดชดเชยอีก1วันนะคะสำหรับราชการนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เร็วมากเลยนะคะจะครึ่งปีแล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีความพิเศษนะคะเดือนนี้หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็นเดือนมิถุนายนแต่ว่าสำหรับคนบางกลุ่มแล้วเดือนนี้คือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่า Pride Month นั่นเองนะคะแน่นอนสัญลักษณ์ของเดือนนี้นะก็คือธงสีรุ้งขบวนพาเหรดแล้วก็กิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแน่นอนเราก็จะเห็นว่าทุกๆปีที่เขามีการจัดกันเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เรื่องของสีสันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีสันของเทศกาลนี้ไม่ใช่แค่เพียงแต่ความสนุกสนานหรือการเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมของมนุษย์ด้วยนะคะอ่ะพาไปดูนะคะจุดเริ่มต้นนะของไพรมันนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1969ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เกิดจากเหตุการณ์ที่มีการลุกขึ้นประท้วงของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็เลือกปฏิบัตินะคะภายในบาร์ที่มีชื่อว่า Stone Wall นะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเรียกกันว่า Stone Wall Riot นะคะในยุคนั้นแล้วคนที่เขาเป็น LGBTQ+ เนี่ยก็มักไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็ถูกหลายคนล้อเลียนถูกกีดกันจากการทำงานถูกปฏิเสธจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีเพียงเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความหลากหลายของทั่วโลกนะคะต่อมาค่ะในทุกๆเดือนก็คือทุกๆปีนะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้เป็นเดือนไพรมันเพื่อที่จะรำลึกถึงการต่อสู้ในครั้งนั้นเองนะคะที่นี่หลายคนเนาะก็เคยได้ยินคำว่า LGBTQ IA+ นะคะก็ประกอบด้วยหลายกลุ่มนะคะซึ่งตัวอักษรต่างๆที่เราเรียกกันก็จะแทนกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะอย่าง L ก็เป็นเลสเบี้ยนนะผู้หญิงรักผู้หญิง G อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเกย์ผู้ชายรักผู้ชายไบเซ็กชวลนะคะทรานส์เจนเดอร์Q ก็คือ queer นะคะก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนอกกรอบเดิมๆ plus ที่หมายถึงเนี่ยคือมีอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเท่านั้นนะแต่เป็นการยืนยันเลยว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ได้รับความเคารพได้โอกาสทางสังคมในการศึกษาการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะมีการรับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมนะที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและก็ตามต่างๆอย่างที่ไทยเราเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ความหลากหลายทางเพศค่อนข้างเปิดรับในช่วงหลายปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะวงการบันเทิงวงการการศึกษาภาคธุรกิจอะไรก็ตามต่างๆแต่ก็ยังมีอีกหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เขาจะต้องเผชิญกับอคติการถูกตัดสินการไม่ยอมรับอะไรก็ตามต่างๆนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่หลายคนจะต้องระลึกถึงว่าความแตกต่างทางเพศรสนิยมทางเพศตัวตนของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องผิดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเรียนรู้รับฟังกันมากขึ้นบางครั้งในการยอมรับคนคนหนึ่งนะคุณผู้ฟังอาจจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปนะคะกับประเด็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลเองครอบครัวเองหรือว่าสังคมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรา
ราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดถึงเรื่องของเดือน Pride Month นะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศนะคะอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วนะคะว่าก็มีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะหลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นหลายๆระดับเลยเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกกันนะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสังคมในระดับบุคคลระดับครอบครัวมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอย่างเริ่มที่ตัวบุคคลเนี่ยหลายคนนะที่เป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะคะที่ต้องเผชิญก็คือเรื่องของการถูกล้อเลียนการถูกบูลลี่หรือการถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนตั้งแต่วัยเด็กจนบางครั้งทำให้หลายคนไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกปฏิเสธจากเพื่อนกลัวโดนเพื่อนล้อเพื่อนๆในโรงเรียนหรือที่ทำงานนะคะซึ่งผลกระทบเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองในระยะยาวด้วยนะคะส่วนในระดับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ฟังครอบครัวหลายครอบครัวก็น่ารักนะคะเดี๋ยวนี้ก็เปิดเผยยอมรับแล้วก็ส่งเสริมลูกๆนะคะหรือว่าหลานๆที่เขามีความหลากหลายทางเพศก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทั้งทางใจแล้วก็ทางไกลจากครอบครัวนะคะแต่กับบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นคือก็มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกกดดันว่าอยากจะให้เป็นเหมือนเพศตรงที่ตรงกับเพศสภาพอ่ะนะคะถูกบังคับให้เปลี่ยนตัวเองจนหลายคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวขาดความอบอุ่นไม่กล้าพูดเรื่องความรู้สึกของตนเองนะคะก็มันค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สามารถยอมรับตัวตนของเราได้ฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้นะคะเปิดใจรับฟังลูกๆหลานๆนะคะถึงตัวตนหรือความชอบของเขามันจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะยอมรับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคือตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะสามารถสอนนะแล้วก็ดูแลบุตรหลานได้อย่างดีมากกว่าที่จะให้เขาเนี่ยมาปกปิดแล้วก็ครอบครัวจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับใครก็ตามมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวควรจะเป็นสถาบันแรกที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยนะคะส่วนในระดับสังคมก็ถึงแม้จะดูเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามีบางพื้นที่บางสังคมที่ยังเลือกปฏิบัติกันอยู่อย่างการรับคนเข้าทำงานการใช้คำพูดเหยียดเพศการตีกรอบว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องเป็นแบบไหนนี่ก็ถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมนะคะไม่ใช่แค่เพศทางเลือกนะคุณผู้ฟังแต่การที่จะมาบอกว่า เป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องออกไปหาเงินหางานทำข้างนอกจะอ่อนแอไม่ได้จะมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรทำกับข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อาจจะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่สีเรือนอยู่กับบ้านนะคะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็บทบาทของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครอบครัวใครสบายใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราควรจะเปิดกว้างยอมรับกันนะคะรวมไปถึงกฎหมายอะไรก็ตามต่างๆที่บางอย่างก็อาจจะยังไม่เท่าเทียมกันก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะบางครั้งอคติก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการใช้คำล้อเลียนการตั้งคำถามที่มันกระทบต่อความรู้สึกนะคะก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ความเท่าเทียมทางเพศหมายถึงทุกคนเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์แล้วก็โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมแบบไหนทุกคนควรจะได้รับการยอมรับได้รับความรักแล้วก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนนะคะก็สังคมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องเล็กๆนะเคารพตัวตนของผู้อื่นใช้คำพูดให้เหมาะสมหน่อยไม่ล้อเลียนถึงความแตกต่างนะรวมไปถึงเปิดใจเรียนรู้แล้วก็อย่าไปตัดสินใครนะคะมันอาจจะบางคนบอกโอ้ยทำยากเหมือนกันนะก็ในความคิดเรามันคิดไปแบบนั้นแล้วแต่จริงเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมันคือพื้นฐานจิตใจของความเป็นมนุษย์เลยในการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อให้เราจะเป็นชายจริงหญิงแท้อย่างที่ใครพูดแต่เราก็มีความแตกต่างกันในเพศหญิงแต่ละคนก็แตกต่างกันในเพศชายแต่ละคนก็แตกต่างกันในความหลากหลายทางเพศของแต่ละคนก็แตกต่างกันถึงแม้จะนิยามว่าเราเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือไบเซ็กชวลอะไรก็ตามทุกคนมีความแตกต่างกันฉะนั้นเริ่มที่การเคารพคนอื่นจากความแตกต่างในสังคมจะทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆในช่วงไพร์มันแล้วก็การสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นนะคะโลกของเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่มีใครหรือกลุ่มไหนที่จะต้องมารับความทุกข์จากความแตกต่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: จ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรายังคงอยู่กับ Prime Month แล้วก็ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศนะคะทีนี้เรามาช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังทำยังไงเราถึงจะสร้างสรรค์สังคมที่มันเปิดกว้างแล้วก็มีความเท่าเทียมกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยอยากจะให้ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการเคารพความแตกต่างที่ปันพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยมันควรเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมรอบตัวเด็กๆเด็กๆควรจะได้รับการสอนเสมอว่าความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะและมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กล้าเป็นตัวเองได้กล้าพูดคุยได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองนะคะก็มันต้องเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่จะคอยประคับประคองการเติบโตของเขาสร้างค่านิยมที่ดีนะคะแค่จุดเริ่มต้นการเคารพผู้อื่นเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นมันจะนำมาสู่นิสัยแล้วก็ความคิดทัศนคติอื่นๆที่ดีอีกมากมายเลยนะคะส่วนในระดับสังคมเนี่ยก็อาจจะช่วยการสร้างสรรค์สื่อที่มันสร้างสรรค์เนาะไม่เผยแพร่ความเกลียดชังไม่ทำให้การบูลลี่ไม่ทำให้การล้อเลียนคนอื่นเป็นเรื่องตลกนะคะไม่สนับสนุนเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะคะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สนับสนุนเลยก็คือการรับฟังนะคะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินอาจจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยสำหรับใครหลายคนก็ตามนะคะฉะนั้นเรื่องของการเคารพความแตกต่างควรจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนสังคมนี้จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนตระหนักและคำนึงถึงเรื่องนี้ได้สามารถเคารพถึงความแตกต่างของคนอื่นได้สิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างมากมายเหลือเกินค่ะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมกันบ้างเนาะเดือนไพร์มันก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังมีหลากหลายที่นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันนะคะบางพื้นที่ก็จัดกันไปบ้างแล้วนะอย่างที่Bangkok Pride Festival นะจัดกันไปแล้วตั้งแต่นู่นเลย28พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็เห็นถึงการเฉลิมฉลองนะคะสีสันมากมายเลยนะทั้งขบวนพาเหรดอะไรก็ตามต่างๆนะที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะ

ที่ก็จัดกันไปก่อนหน้านี้อย่างที่สยามพารากอนนะ Bangkok Pride Award ก็จัดไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะก็มีขบวน Bangkok Pride Parade ที่ถนนสีลมนะคะไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะก็จะมีทั้งพาเลททงสีลุงการแสดงดนตรีเวทีเสวนาต่างๆกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่ไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่กรุงเทพมหานครเขาจัดแคมเปญภายใต้ชื่อ Unity of Pride Diverse Series 1 Community ค่ะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศมีทั้งการแสดงพลุสีรุ้งเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็นิทรรศการอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะคะก็มีเหมือนกันที่ภูเก็ตนะคะก็จัดกันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วก็มีแล้วก็ช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็มีเหมือนกันนะคะภูเก็ต Pride Week มีทั้งการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดแร็กโชว์ต่างๆกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะหลากหลายภูมิภาคนะหลากหลายจังหวัดที่เขาจัดงานเฉลิมฉลองกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็อยากจะฝากนะคะสำหรับ Pride Month แบบนี้ความหลากหลายเนี่ยมันเป็นสีสันของสังคมของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการยอมรับและการเคารพความแตกต่างของกันและกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเวลาสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะวันนี้ป่านขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะใครที่ไปนอนแล้วก็ฝันดีนะใครที่ยังเดินทางขับรถกลับบ้านอยู่นะคะก็ยังมีรายการอื่นๆของทางสถานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงนู่นเลยเที่ยงคืนนะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Why Thank คาราวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
8: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา9คนและเขตพญาไท7คน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ออกไปในทางแจ๊สและดิกซี่แลนด์แจ๊สทรงพระราชนิพนธ์คณะแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินเมื่อปี2498นะคะจากนั้นปลูกก้าปลูกกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายครามประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้ชื่อโอไอเซแล้วพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสวนสรานรมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2498เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและผู้ที่จะขับร้องเพลงโอไอเซในคืนวันนี้คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

เพลงพระราชินิพนธ์โอไอเซซึ่งคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่21และทรงพระราชินิพนธ์ณวังไกลกังวลเมื่อปี2498นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวงใดก็ตามนะคะก็จะมีคำร้องและทำนองเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนี้ก็จะมีการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงดนตรีและนักร้องตามลำดับอยากจะให้ท่านได้สังเกตผู้ประพันธ์คำร้องซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ได้นำออกขับร้องบรรเลงนะคะโดยจะเลือกจากเพลงซึ่งผู้ประพันธ์คำร้องแต่งให้เป็นเพลงคู่เริ่มด้วยผลงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะเพลงแรกร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องสตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของท่านจักร3เพลงค่ะ

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะมาถึงผู้ประพันธ์คำร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรัตน์ภุกกเวศซึ่งมีการใช้คำภาษาไทยสำหรับเพลงต่างๆของท่านอย่างไพเราะอ่อนหวานและท่านบอกว่าท่านศึกษาการใช้คำมาจากครูแก้วเริ่มกันด้วยแรกพบศพรักต่อด้วยคำรักคำขวัญสองเพลงนี้สุนทรภรณ์และคุณชวีโชควิทย์ขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อเพลงที่3น้ำผึ้งพระจันทร์คุณพี่นายและคุณชวีบันทึกเสียงค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศเริ่มด้วยแรกพบศพรัก

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานคำร้องของคุณสุรัตน์ภุกเวศนะคะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องด้วยฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะเพลงแรกคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติกุหลาบงามคุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีค่ะและเพลงที่3รักแท้คุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เราฟังเพลงคู่จากผลงานการประพันธ์คำร้องของครูเพลง3ท่านแล้วนะคะมีผู้ที่แต่งคำร้องให้ครูเอื้ออีกท่านหนึ่งท่านมีพื้นฐานในด้านการแต่งคำกลอนคือเป็นนักกลอนนั่นเองค่ะเมื่อมาแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อท่านก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลและเพลงสนุกสนุกวันนี้คัดเลือกเพลงที่คุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่ง3เพลงค่ะแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกทั้ง3เพลงนี้คุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะ

นั่นคือ3เพลงที่เป็นผลงานการแต่งคำร้องของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการนะคะและครูเอื้อท่านเป็นผู้ให้ทำนองคือแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกก่อนจะไปฟังข่าวค่ะผลงานของทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิษฐ์ก็มีมากมายนะคะที่แต่งคำร้องซึ่งก็ได้หลายแนวทีเดียวค่ะคืนนี้เราจะฟังแนวสนุกสนุกซึ่งเป็นผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันสุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องและฝนจ้าฝนคุณเลิศและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
8: นางสาวกัญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิพึงได้รับโดยนายสริงคารกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
9: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
10: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569สายชนหนีสั่งควบคุมเสียงเริ่มกันด้วยเพลงคนดีไม่มีวันตายผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ขับร้องคือคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์

ที่จบไปนั้นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์ขับร้องเป็นผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาต่อได้ผลงานของพลตรีโลวจิตวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ไกลแสนไกลขับร้องโดยสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลนะคะผู้ขับร้องคือคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์เป็นผลงานของพลตรีลวจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าค่ะปี2482เราจะเริ่มกันด้วยเพลงผลงานของครูสลายไกลเลิศ3เพลงนะคะเพลงแรกค่ำแล้วโดยคุณสะอาดนินอารามค่ะคุณชรินทร์ธนครด้วยเพลงครั้งหนึ่งและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงเอื้องระทมทั้ง3เพลงนี้ครูสลายไกรเลิศเป็นผู้แต่ง

เราได้ฟังเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศไปแล้ว3เพลงคุณบุญช่วยกมลวาทินซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานไม่น้อยแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะทั้งนั้นนะคะยังมีผู้นำมาบันทึกเสียงใหม่อยู่จนบัดนี้เราจะฟัง3เพลงค่ะช่อดอกรักคุณดงรักรจนพันธ์ขับร้องดาวเคียงเดือนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติและยามตะวันรอนเพลงนี้คุณศรีสลายสุชาติวุฒิบันทึกเสียงทั้งหมดนี้ผลงานของครูบุญช่วยกมลวาทินค่ะ

ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินท่านแต่งทั้งทำนองและคำร้องสามเพลงที่เราฟังจบไปแล้วมีเพลงที่ครูร้อยแก้วรักไทยแต่งร่วมกับคุณมงคลอมาตยกุลอยู่หลายเพลงวันนี้เลือกมาสามเพลงนะคะเพลงแรกยังคอยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2498ต่อด้วยน้ำทิพย์รวงทองซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปีเดียวกันคือ2498และเพลงที่3สายลมโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะทั้ง3เพลงนี้ผลงานของร้อยแก้วรักไทยและคุณมงคลอมาตยกุล

เราได้ฟังเพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยร่วมกับครูมงคลอมาตยกุล3เพลงจบไปแล้วค่ะครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติมีผลงานมากมายนะคะเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้เพลงแรกถมไม่เต็มโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ในเพลงลับขอบฟ้าและเพลงที่3บุหลันลอยฟ้าคุณสุวัชชัยสุทธิมาขับร้องค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะและชุดต่อไปจะเป็นผลงานของครูนครมงคลายนท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของเพลงแปลงสนุกสนุกแต่เพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลก็มีอยู่หลายเพลงอย่างเช่นเพลงน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ ธนกรศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2497คืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

านเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาฟังธรรมะกันเรามาทำจิตให้สงบในช่วงของจิตตวิเวกที่จะเป็นการฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการเราจะทำจิตของเราให้สงบได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีเครื่องมือที่ให้เกิดสติเมื่อเรามีสติจิตเรามีความสงบแล้วเราจะทำความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ก็คือมีสติสมาธิและวิปัสสนาหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะอธิบายในวันนี้เป็นหลักคือลักษณะของวิปัสสนาเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้เจริญวิปัสสนาแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในท่านั่งไม่ได้หลับตาไม่ได้คิดตามที่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้แต่สามารถที่จะเจริญในชีวิตประจำวันได้เดินทางเห็นผู้คนรับประทานอาหารเข้าประชุมเข้าห้องน้ำไปทำกิจต่างๆนี่เป็นการเจริญวิปัสสนาได้ยังไงต้องรู้ลักษณะของเขาเรามาเริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นก่อนท่านผู้ฟังเพื่อจุดประสงค์คือให้จิตมีความสงบสติในวันนี้เราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเจริญอานาปานสติสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกได้จำได้นั่นแหละเรานึกถึงอะไรล่ะตอนนี้แทนที่เราจะนึกถึงสิ่งนั้นคนนั้นเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นใหม่ๆๆแทนที่เราจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเรามานึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจแทนลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ต้องเอามืออังอยู่บริเวณจมูกเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงลมได้ใช่ไหมโอ้ยยกมือไว้ตลอดอย่างนั้นมันก็เมื่อยสิเรามาสังเกตอยู่ในโพรงจมูกตัวฟังทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาตรงเดียวไม่ต้องตามลมเพราะว่าถ้าตามลมบางทีมันจะเวียนหัวลมเนี่ยมันเข้ามันออกเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราแค่จับสัญญาณสัญญาณความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของเขาโดยเริ่มจากการหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเราสังเกตลมหายใจจากนี้ไปนะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องบังคับอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันทีมันห่างมันร้อนมันเย็นไม่ต้องแต่ให้เป็นธรรมชาติการหายใจให้เป็นธรรมชาติจะทำให้ร่างกายของเรามีความรีแลกซ์มีความผ่อนคลายทำได้อย่างสบายสบายร่างกายของเรานั้นเขาจะปรับสมดุลของเขาเองแต่เราวิ่งอยู่มันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเราก็ต้องหายใจเร็วขึ้นเดี๋ยวเขาก็ปรับเขาเอง
เราอยู่ในอิริยาบถนอนใช้พลังงานน้อยมันก็ให้ใช้เบาๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้เราทำเป็นธรรมชาติตอนนี้แล้วสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวโดยไม่ต้องตามลมการสังเกตดูนะที่ตำแหน่งเดียวนั้นมันอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสได้ชัดเจนเหมือนกับตอนที่เราหายใจแรงๆเมื่อสักครู่นั้นแต่พอได้พอเอาเป็นแนวพอเอาเป็นจุดพอเอาเป็นที่กำหนดการที่เราจะกำหนดอยู่ตรงนี้มันนึกถึงลมตรงนี้ความระลึกได้เนี่ยคือสติตั้งฟังลมหายใจไม่ใช่สตินะจิตก็ไม่ใช่สติด้วยจิตกับลมนี่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันแน่นอนแต่พอจิตเรามาระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจก็อย่างหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งจิตเป็นนามลมหายใจเป็นกายเป็นรูปสติก็เป็นนามจิตมานึกถึงลมสติก็เกิดขึ้นจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันเราให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันถ้าจิตไปนึกถึงเรื่องอื่นอานาปานสติคือสติที่เกิดขึ้นจากลมมันก็ไม่เกิดไงมันก็ไม่อยู่เพราะเราไม่ได้นึกถึงลมไงเราเดินไปนึกถึงเรื่องอื่นถ้าเรานึกถึงลมอานาปานสติคือสติที่อาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือก็เกิดขึ้นไงเราไม่ได้จะเอาลมหายใจตัวฟังในที่นี้แต่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นนั้นคือสติเราต้องการเอาตรงตัวสตินี้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสติจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ๆมันก็เกิดเพราะหลายๆคนที่เขาไม่ได้เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็หายใจทิ้งเฉยๆหายใจเข้าหายใจออกก็ทิ้งไปทิ้งไปเปิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเพลินไปภายในภายนอกก็เลยไม่มีสติลมหายใจหนึ่งก็ทิ้งไปเฉยๆแล้วจิตไปไหนจิตก็ไปตามที่เพลินไปนั่นแหละไปตามสิ่งของไปตามเรื่องราวไปตามเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาไปจิตก็มีอยู่แล้วใช่ไหมลมหายใจก็มีอยู่แล้วแต่สติไม่มีรับเพลินไปตามสิ่งต่างๆแต่พอให้จิตมาเฮ้ยเดี๋ยวมันนึกถึงลมดิความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติไม่ยากนะท่านผู้ฟังมันง่ายจนว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะก็มันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ง่ายก็มีที่ยากก็มียากนี่เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ง่ายนะแต่ยากเนี่ยเพราะมันลึกซึ้งสิ่งอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดรอบคอบคำพิรภาพทำให้บางคนเห็นว่ามันยากเว้ยไม่ยากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆแต่ละเอียดรอบคอบใช้ความระมัดระวังไม่ละหลวมนั่นแหละมันคือสตินะเรามานึกถึงลมกันนั่นเองนึกถึงก็คืออะไรได้บ้างก็สังเกตนั่นแหละเวลาท่านผู้ฟังมาใส่ใจสนใจอยู่กับลมนั่นคือสังเกตนั่นแหละตรงนี้แหละมันจึงเป็นจุดที่ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างเรามีลมเรามีจิตแต่จิตนี่เพลินไปตามเรื่องราวต่างๆไม่ได้นึกถึงลมใช่ไหมก็จะเพลินไปตามเสียงตามรูปตามกลิ่นตามความคิดนึกผ่านทางเสียงของหูรูปกับตาความคิดนึกกับใจจิตมันก็ลอยไหลไปในช่องทางใจลอยไหลไปในช่องทางหูลอยไหลไปในช่องทางตาแต่ก็เลินไปแต่พอเรามาสังเกตดูลมลมอยู่ตรงนี้การสังเกตดูการรู้นั่นแหละมันจึงทำให้
สติเกิดความที่จิตมาสังเกตเห็นลมจะทำให้จิตเพลินไปตามสิ่งต่างๆลดลงท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจแล้วนะตอนนี้ว่าสติกับความเพลินมันตรงข้ามกันถ้าเรามีสติเพลินมันก็ลดลงถ้าเรามีความเพลินมากขึ้นสติเราก็ลดลงในที่นี้เราจะให้ลดความเพลินลงเราจะให้มีสติเพิ่มขึ้นเราก็มาแค่สังเกตดูสังเกตกำหนดใส่ใจจดจ่อระลึกถึงตั้งจิตไว้กับพวกนี้คือความหมายเดียวกันกับคำว่าสติทั้งนั้นเลยทุกฝังเป็นคำที่เราใช้กันในสังคมไทยเรากันปัจจุบันเช่นกำหนดดูสิกำหนดดูดูอะไรมันไม่เห็นอะไรก็ตั้งสติไว้นี่หมายถึงจุดนี้ตั้งสติมันคืออะไรก็สังเกตดูแค่นั้นแหละหาดูสังเกตดูลมหายใจของเราถ้าเราไม่หายใจเราตายไปแล้วนะถ้าจะบอกฉันไม่เห็นลมเลยคุณพูดได้ไงเพราะว่าคุณยังไม่ตายหายใจแรงดูสองสามครั้งสังเกตดูตรงไหนเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นถ้าไม่หายใจอยู่ตรงนี้มันตายไปแล้วตอนนี้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วสังเกตดูบางทีมันละเอียดสิ่งที่มันละเอียดมีความประณีตมีความสุขุมคัมภีรภาพมันจะช่วยปรับจิตของเราให้สงบลงได้ไงทำไมเราต้องมาตั้งสติอย่างที่ว่าทำไมเราก็ไม่เพลินดูสิ่งนั้นนี่ไปตามที่ก็จะเป็นกันก็แบบว่าทำไมต้องหาความสุขทางใจล่ะเราก็หาความสุขทางตาทางหูดูทีวีเล่นโซเชียลนั่นนี่ได้ก็ได้อยู่ท่านผู้ฟังนั่นเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขประเภทนั้นก็เสพได้แต่อยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความสุขประเภทอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่ามีคุณค่ามากกว่าความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูเล่นโซเชียลกินอาหารเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันมีโทษมากด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยนะมีความสุขมีความสุขไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดเสร็จแล้วเวลาไปเที่ยวไปตอนไหนเราไปหน้าเทศกาลใช่ไหมโอ้ยทั้งคนก็เยอะอาหารบริการก็แย่งกันกินแย่งกันใช้บางทีเขาบริการเราไม่ถูกใจโกรธอีกเราทำไมมีความสุขแล้วต้องมาไม่พอใจด้วยก็เขาต้องบริการเราดีสิอันนี้ไงสุขอยู่แต่มันมีโทษมีทุกโทษเจืออยู่ในความสุขนั้นมากกว่าตัวเนื้อความสุขเองความเสี่ยงเนี่ยมันสูงอะไรเสี่ยงสูงเราควรหลีกเลี่ยงตัวบังแต่ถ้าเรามาหาความสุขในภายในอาจจะทำยากหน่อยว่ายากนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคือมันละเอียดหน่อยมันต้องใช้ความสังเกตต้องใช้ความประณีตต้องใช้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าถ้าได้แล้วนะมันดีกว่าสงบกว่าประณีตกว่ามีโทษน้อยกว่าไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกเป็นการที่เราทำได้เองในภายในของเราไปได้ทุกที่กับเราด้วยไม่ใช่ว่าต้องไปประเทศนั้นไปกินสิ่งนี้ไปเห็นสิ่งนั้นเราอยู่บ้านเราเข้าห้องน้ำเราทำอะไรมันมีความสุขแบบนี้ได้หมดหนึ่งคือสุขที่เกิดจากสมาธิเราจะเอาความสุขนี้ให้เกิดขึ้นกับเราให้ได้เริ่มจากการตั้งสติตั้งฟังสติไม่ใช่สมาธิสติเป็นคนละอย่างกับสมาธิสมาธิคือความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในต้องมีองค์ประกอบคือปีติสุขมีความคิดนึกหรือบางทีก็ไปอุเบกขาแต่สตินี่จะไม่ได้มีปีติสุขเป็นองค์ประกอบคือตอนที่เรามีสมาธิเนี่ยเราต้องมีสติอยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่ว่ามีสมาธิและสติไม่ต้องมีทิ้งไปเลยไม่ใช่นะ
แต่มีสติอยู่เนี่ยเราสามารถหนีได้ในขณะที่จิตเราไม่เป็นสมาธิก็เลยจะพูดตรงๆเลยก็คือหนีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่เราฟุ้งซ่านมีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่เราโกรธมีสติอยู่เนี่ยเราสามารถมีได้ในขณะที่เราเพลินเราสามารถมีได้ในขณะที่เราคิดเรื่องชั่วชั่วเราสามารถมีสติได้ในขณะที่เราบ้าบ้าบอบอทำได้ทุกฝั่งว่าทำยังไงอ่ะก็คุณหายใจไหมล่ะตอนที่คุณโกรธอยู่คุณบ้าบ้าบอบออยู่คุณกำลังเพลินอยู่นั่นนี่อยู่เนี่ยหายใจไหมเออหายใจอยู่เอาก็ถ้าหายใจอยู่มันก็มาสังเกตลมมันก็เกิดสติแล้วไงเพราะนั้นอย่าสับสนทุกฝั่งว่าสติคือสมาธิไม่ใช่สติก็สติสมาธิก็สมาธิพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนทุกฝั่งในมหาสติปัฏฐานสูตรพูดถึงการที่เราจะทำสติให้เกิดขึ้นได้มีส่วนที่ว่ามีนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความไม่พอใจความโกรธนั่นนี่เรามีสติเกิดขึ้นได้คนเราเนี่ยมักจะเข้าใจอะไรไปในทางที่มาคู่ตรงข้ามคือง่ายๆมันก็แบ่งเป็นสองตรงข้ามกันก็จบมีก็คือมีคือหนึ่งไม่มีคือไม่มีคือศูนย์แต่ในความเป็นจริงจิตใจของเราสภาวะภายนอกธรรมชาตินี่มันไม่ได้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แบบนั้นน่ะมันจะเป็นระนาบมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นอนาล็อกหมายถึงความต่อเนื่องที่มันเพิ่มขึ้นไปทางนี้หรือลดลงมาทางนี้เป็นเหมือนเส้นกราฟที่บางทีก็เพิ่มขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นช้าลดลงเร็วลดลงช้ามีเส้นตรงบ้างเส้นเคอร์บบ้างนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติทีนี้พอเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมตัมบูฟังมันเพื่อง่ายต่อการศึกษาวิจัยเขาก็เลยแบ่งเอาง่ายๆ0011100แบบนี้คนอยู่สังคมเมืองก็จะมีแนวคิดแบบนั้นนี่เพราะว่ากิเลสมันอบรมบ่มมาไงเราจึงมาทำความเข้าใจตรงนี้แหละว่าถ้าเราหายใจอยู่ท่านผู้ฟังเข้าและออกอยู่ทุกขณะอยู่แล้วถ้าเราไม่หายใจตอนนี้อีก6นาทีเราตายแน่นอนและในช่วง6นาทีนี้ไม่ได้สบายด้วยมันจะอึดอัดมันจะอะไรต่างๆเราก็ต้องเป็นธรรมชาติของร่างกายมันต้องอึกขึ้นมาให้เราหายใจขึ้นมาหายใจแล้วสังเกตดูสติอยู่ตรงนั้นทันทีตอนไหนตอนที่ฟุ้งซ่านก็ได้ตอนที่โกรธก็ได้ตอนที่คิดเรื่องอกุศลธรรมก็ได้พอเรานึกถึงลมหายใจนี่สติอยู่ตรงนั้นใช่ไหมจิตที่จะเพลินไปตามความโกรธนั้นจิตที่จะเพลินไปตามเรื่องบ้าบอนั้นความฟุ้งซ่านนั้นความเพลินนั้นจะอ่อนกำลังลงในขณะที่มันอ่อนกำลังลงมันไม่ได้ดับเลยนะท่านผู้ฟังมันอ่อนกำลังลงเพราะมันเป็นความต่อเนื่องใช่ไหมมันไม่ได้เปิดปิดเหมือนหลอดไฟอย่างนี้แต่มันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงความเพลินลดลงเพราะอะไรก็ความเพลินมันจะเพิ่มขึ้นหรือความเพลินมันจะลดลงทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยเหตุคือปัจจัยนั่นแหละเหตุของความเพลินที่จะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าผัสสะนั้นมันมีพลังมันถูกจริตเรามันทำให้เราหลงได้ให้เราโกรธได้ให้เราไม่พอใจได้หนึ่งในหลายๆเหตุปัจจัยคือผัสสะที่มีพลังหรือเหตุปัจจัยที่สองก็คือกิเลสที่มันสะสมอยู่ในจิตใจของเรามันก็มีมากด้วยความที่มันมีอยู่ถ้ามากมันก็โผล่มาบ่อยหน่อยถ้าน้อยบางทีมันก็มาน้อยหน่อยแต่ว่ากิเลสที่มันอยู่ในจิตใจเรายังไงมันมีมาแน่พอมันมาแน่แล้วมันก็เลยทำให้บางทีปัสสาวะนั้นมันมากมีพลังขึ้นมาในบางครั้งบางคราวความถี่ความห่างไม่เท่ากันละเหตุปัจจัยที่ให้มันมีพลังมาเพิ่มมันก็เพิ่มพลังขึ้นแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้พลังมันลดลงก็มีท่านผู้ฟังก็คือสติพอเรามีสติเป็นเหตุปัจจัยความเพลินจะลดลง
สติเองก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสติก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้โอ้หลายอย่างเลยอนุสติ10อย่างนี้ได้หมดเลยจะนึกถึงลมหายใจอย่างที่เราทำกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสติได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงบุญกุศลการให้ทานจาคะที่เราเคยทำมานึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้จากไปท่านทำความดีเอาไว้นั่นก็ได้แต่หลายอย่างตอนนี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือคำถามคือเอาแล้วเราจะมาดูลมหายใจที่ท่านเรียกว่าเป็นอนุสติที่ท่านเรียกว่าเป็นอานาปานสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยถูกไหมเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาสนับสนุนให้ลมหายใจเราดูสังเกตแล้วเนี่ยมันแบบเวิร์กนะทำได้ดีนะไอ้เส้นกราฟที่มันจะเพิ่มพลังสติขึ้นเนี่ยมันชันๆซะหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าลากไปยาวๆนู่นเอาจะเพิ่มพลังของเขาศีลท่านผู้ฟังมีไหมท่านผู้ฟังมีศีลจะกี่ข้อก็ตามนั่นคือมันเพิ่มเหตุปัจจัยแหละเพิ่มพลังของสติของเราได้แต่ถ้ามีศีลเพิ่มมากข้อขึ้นละเอียดขึ้นดีขึ้นเราสติก็จะดีมีพลังเพิ่มขึ้นมีความขยันไหมถ้ามีความขยันมีความไม่เกียจคร้านสติของเราก็เพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นได้มีการยินดีในเสนาสนะอันสงัดไหมมีการไม่คบเพื่อนชั่วไหมมีการรู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าเหล่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้สติมีกำลังได้เอาตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยทุกฝั่งมีสติละที่แน่ๆเนี่ยทุกฝั่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์นี่เป็นกัลยาณมิตรละมีแล้วเอาสัก2อย่างพออยู่2อย่างเป็นพื้นฐานแล้วตั้งสติขึ้นสังเกตดูลมทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงสังเกตดูลมแล้วสติมีพลังความเพลินจะอ่อนกำลังลงที่เราจะเพลินไปตามความคิดผ่านทางใจเสียงผ่านทางหูรูปผ่านต่างๆจะลดลงในระหว่างที่เรามีสติอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นความคิดนะท่านฟังจะมีอยู่ในความคิดบางเรื่องก็ผ่านมาแล้วก็ที่ขณะเราตั้งสติไว้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนะบางทีคนข้างบ้านทำเสียงนั้นเราทำกับข้าวมีกลิ่นนี้ด้วยรถขยะผ่านมาก็ได้เสียงได้กลิ่นหรือถ้าเราลืมตาขึ้นก็เห็นภาพด้วยเราไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผัสสะเหล่านั้นได้แน่นอนเพราะมีตาอยู่มีหูอยู่มีช่องทางใจความคิดบางอย่างโผล่มาอยู่แต่พอเราไม่ลืมลมสิ่งที่จะดึงจิตของเราไปนั้นเนี่ยมันจะอาศัยกระบวนการของความเพลินหมายความว่าเสียงก็จะอาศัยความที่จิตของเราเนี่ยเพลินมันจะดึงจิตของเราไปได้ความคิดก็จะอาศัยความที่จิตของเราเพลินเนี่ยดึงจิตของเราไปได้ไปทางช่องทางใจให้เพลินไปตามความคิดแต่พอความเพลินมันอ่อนกำลังลงพลังดึงของมันจะค่อยอ่อนลงหมายถึงพลังดึงจริงมันมาจากความเพลินของเรานะแต่เราเพลินมากเท่าไหร่มันจะเหมือนมีพลังดึงมากขึ้นเท่านั้นแต่เสียงก็เสียงเดิมความคิดก็ความคิดเดิมมันแหละเหมือนกันไม่ต่างกันธรรมชาติของเขาแต่ความเพลินจะเป็นตัวประสานให้จิตของเรามันไหลไปตามแรงดึงยิ่งเพลินมากแรงดึงยิ่งมากจะลดพลังของความเพลินก็เพิ่มพลังสติไงอย่างที่ว่าสติมันตรงข้ามกับความเพลินเราจะเพิ่มพลังสติได้ทำยังไงเราตรีตรึกไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะถ้าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตของเราจะน้อมไปทางนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
ถ้าเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะไม่น้อมไปทางนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไงเพราะนั้นกำลังของไม่ว่าจะสิ่งใดรู้ฟังมันมาจากจิตของเราจิตเราให้กำลังกับเขาไหมกิเลสเนี่ยนะมันสูบเลือดสูบเนื้อเราดูดพลังของเราอยู่นะมันถึงมีพลังได้เราให้พลังกับเขาต่างหากเขาถึงมีพลังเราให้พลังกับเสียงเสียงจึงมีพลังเราให้พลังกับความคิดความคิดจึงมีพลังนี่เราฉันไปให้ตอนไหนเนี่ยตรงที่คุณเพลินนั่นแหละตรงที่คุณใส่ใจไปในมันนั่นแหละเอาเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ไม่เป็นอย่างนี้แหละแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วโอ้ไม่เห็นรู้เลยเนี่ยถูกบังอยู่ไอ้ที่มันบังอยู่ให้เราไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยคืออวิชชาทั้งสูบเลือดสูบเนื้อเรายังหลอกเราอีกนะว่ามันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโอ้โหร้ายกาจมากทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาบอกว่าให้เดี๋ยวก่อนนะกันให้เข้าใจนะว่ามันสูบเลือดสูบเนื้อเราอยู่หนึ่งสองนั้นมันหลอกเราด้วยว่าให้เราเข้าใจว่ามันไม่ได้สูบมันเอาพลังมาให้ความตื่นขึ้นได้ระดับแรกเลยเนี่ยคือสติเลยต้องมาเลยต้องระวังต้องลดพลังของมันก่อนมันถึงจะค่อยเห็นเรื่องราวได้ชัดเจนต้องเอาพลังมาให้ปัญญาของเราเอาพลังมาให้สมาธิของเราเอาพลังมาให้จิตใจเดิมจิตที่เป็นพระพุทธสอนของเราเนี่ยเอาพลังมาให้เขาให้ได้ไงสติเลยสติเราตั้งเอาไว้สิ่งอื่นจะอ่อนพลังลงเราจะให้สติมีได้ในที่นี้ใช้ลมหายใจลมหายใจเรากำหนดขึ้นสังเกตขึ้นจดจ่อไว้ใส่ใจดูสติจะมีพลังในขณะที่เราเพลินอยู่นั่นแหละคิดเรื่องบ้าๆบางทีมันมาแต่ไม่ให้พลังกับสิ่งนั้นไม่ให้พลังคือก็ไม่ลืมลมง่ายๆไม่ลืมลมจะได้ยินเสียงจะมีความคิดนึกก็ไม่ลืมลมเราไม่ลืมลมปุ๊บใช่ปะสติจะมีพลังมากขึ้นเราไม่ใส่ใจไปในเสียงในภาพในความคิดนึกนั้นใช่ปะความเพลินที่จะไปทางนั้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงจนกระทั่งว่ามันหมดอ่ะมันหมดไม่ใช่หมดเลยนะมันหมดระยะหนึ่งหมดแป๊บหนึ่งไอ้แป๊บหนึ่งที่มันหมดไปนั่นสมาธิจะเกิดทันทีทุกวันระยะเวลาที่มันบอกว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยบางทีมันยาวขึ้นเป็น2แป๊บ3แป๊บ4แป๊บยาวขึ้นบางทีเป็น10นาทีชั่วโมงบางคนได้เป็นหลายๆชั่วโมงไอ้ตรงนี้จึงเป็นสมาธิช่องว่างที่เกิดขึ้นละโอกาสว่างที่เราสร้างขึ้นในสถานการณ์ที่บีบคั้นต่างๆสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ทะลุทะลวงไปมุ่งหวังจะเป็นตัวที่เปิดช่องทางใหม่ให้จิตใจของเรานั้นมีความระงับลงได้เวลาเราตั้งสติไว้อย่างนี้จิตจะค่อยระงับลงระงับลงตอนแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยระงับหรอกแต่ถ้าเราไม่ดูลมมันจะไปสเต็ปที่2ที่3ต่อไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งสติไว้ตอนที่เราฟุ้งซ่านตอนที่เราไม่สงบตอนที่เราโกรธตอนที่เราคิดบ้าๆบอๆจะให้มันสงบลงเนี่ยมันไม่ได้เลยแล้วขณะที่เราคิดบ้าๆบอๆโกรธฟุ้งซ่านไม่สงบเรานึกถึงลมได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติมาแล้วเอ๊ะใช่ฉันไม่ควรทำสิ่งนี้นะเออมันยังไม่ดับไปไม่เป็นไรแต่เราดูลมไหมเดี๋ยวมันจะค่อยระงับไปเองไอ้เดี๋ยวของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยนะบางคนก็ฟาดไปเลยชั่วโมงหนึ่งเต็มๆคือมันไม่สงบเลยนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาแต่งน้อยเห็นลมใช่ไหมล่ะเออก็เห็นลมอยู่บ้างบางสักสองแป๊บสามแป๊บอ่ะสองแป๊บสามแป๊บยังดีนะฟังมันยืดได้เป็นสี่แป๊บห้าแป๊บสิบนาทียี่สิบนาทีอยู่ที่ว่าเราจดจ่อสังเกตดูกำหนดรู้หมายถึงตั้งสติไว้ไหมแค่นั้นเองถ้า
ถ้าเราจดจ่อสังเกตดูกำหนดรู้สติมีพลังเพิ่มขึ้นสมาธิก็ตามมาอย่างที่ว่าไอ้สิ่งที่ว่ามีพลังความฟุ้งซ่านโอ้ยทำให้เราแบบว่าไม่พอใจคือมันดึงเราเพลินไปแล้วเราจะลดพลังความเพลินของเราไม่ใช่ว่ายิ่งใส่ใจไปในสิ่งนั้นนะโอ้ยทำไมฉันไม่สงบเลยโอ้ยทำไมฉันฟุ้งซ่านอีกละก็ถามอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยจิตเรายิ่งไปทางนั้นเลยก็เธอเป็นคนโง่ไงเธอเป็นคนไม่ฉลาดไงเธอเป็นนั่นนี่ไงคนนี้แหละคือลักษณะของมันที่มันมีพลังขึ้นว่ามันหลอกเราอีกว่ามันเป็นความผิดของเราทั้งนั้นที่มันเป็นความผิดของมันเอ้าเราไม่โทษใครดีกว่าเพราะตัวมันคือตัวเรานั่นแหละเจ้ากิเลสเอาเรามาตั้งสติเอาไว้แค่นั้นเองเรามากำหนดดูตั้งสติไว้กิเลสเดี๋ยวมันนอนพลังลงเองท่านผู้ฟังเสียงภาพกลิ่นรสความคิดนึกจะอ่อนพลังลงเองเพราะความเพลินที่เราไม่ให้กำลังกับมันตั้งสติไว้ตรงฝั่งไม่เพลินไปพอสติเรามีกำลังแล้วจิตระงับลงค่อยๆไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือจิตจะสงบระงับจะมีอุเบกขาได้จะมีปีติสุขได้จะมีความคิดนึกที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ความคิดนึกที่เป็นกุศลธรรมนะท่านผู้ฟังเกิดขึ้นได้เพราะนั่นคือวิตกวิจารความคิดนึกที่เป็นกุศลมันยังดีกว่าความคิดนึกที่เป็นอกุศลไงความคิดนึกที่เป็นอกุศลทำไมบางทีมันโผล่มาได้ก็เพราะว่าความเพลินกิเลสพวกนั้นแต่พอเราตั้งสติไว้ดีแล้วสติมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยความคิดนึกที่เป็นอกุศลโผล่ขึ้นมาไม่ได้จะมีความคิดนึกที่เป็นกุศลเท่านั้นโผล่ขึ้นมาบางทีก็ส่งผลให้เกิดปีติสุขด้วยอุเบกขาด้วยต่อไปท่านผู้ฟังพอเรามีสติจนจิตเนี่ยสงบลงระงับลงระดับหนึ่งเนี่ยจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามความมากความน้อยนี่ก็สั้นก็ตามยาวก็ตามอธิบายกันมาน้อยมากสั้นยาวนิดหนึ่งนะน้อยๆนี่ก็คือจะมีความคิดนึกมาปนบ้างมีปีติสุขปนบ้างนี่ความสงบแบบน้อยๆถ้ามากๆมันก็จะเป็นอุเบกขานิ่งเย็นอยู่ข้างในไปเลยเป็นความสุขที่ระงับเย็นสว่างอยู่ข้างในนี่ก็มากจนน้อยก็ตามยังมีความคิดนึกที่เป็นในทางกุศลแทรกอยู่หรือจะมากก็ตามระงับลงเย็นเป็นอุเบกขาไปจะสั้นนี่คือระยะเวลามันน้อยอาจจะแค่2แป๊บ3แป๊บ10นาที5นาทีได้หมดหรือจะยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงจะน้อยจะมากจะสั้นจะยาวช่องว่างพวกนี้แหละท่านผู้ฟังเราสร้างขึ้นใช่ไหมเป็นโอกาสว่างในเวลาที่มันโลกมันวุ่นวายโลกมันไม่สงบโลกมันบีบคั้นมันมีช่องว่างเหล่านี้น้อยก็ตามมากก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามนะเหล่านั้นน่ะมีประโยชน์มากกว่าเวลาที่เหลือทั้งหมดมีความสว่างมากกว่าความมืดทั้งหมดให้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญตรงนี้ทีนึงนะไอ้ความว่างความเย็นๆที่เราสร้างขึ้นน้อยก็ตามมากก็ตามมันดีกว่าความบีบคั้นที่มีมากหรือว่าของไม่ดีมีมากๆมันจะไปดีได้ไงของดีมีนิดเดียวยังดีกว่าแน่นอนความสว่างมีนิดเดียวยังดีกว่าความมืดมืดมนอนธการทั้งหมดไอ้น้อยๆตรงนี้ระวังมันทำให้เกิดประโยชน์มากสั้นๆตรงนี้แหละระวังมันจะทำให้เกิดประโยชน์ยาวไกลยังไงตรงวิปัสสนานี่เลยช่องว่างตรงนั้นความว่างตรงนั้นความสงบตรงนั้นในขณะที่เวลาอื่นฟุ้งซ่านไม่สงบเบียดเบียนความว่างตรงนี้เนี่ยเราใส่วิปัสสนาลงไปวิปัสสนาคืออะไรเขาสับวิเคราะห์กันเต็มที่แล้วทุกฟังวินี่คือเห็นแจ้งต่างใช่ไหมแจ้งต่างวิเศษปัสสนาคือเห็นด้วยปัญญาคือเห็นชัดเจนด้วยปัญญา
อะไรคือเห็นชัดเจนด้วยปัญญาเห็นความแตกต่างนั่นเองรู้บ้างเอาง่ายๆการที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราโดยความเป็นอนัตตาเห็นไหมว่ามันแบบตรงข้ามกันด้วยปัญญาจริงๆมันไม่ใช่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาเขาจึงพูดว่าการเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งหรือการที่เราเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เฮ้ยมันก็สุขนี่นะมีอาหารกินเดินทางนั่นนี่มีเงินทองใช้ก็สุขดีแต่เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าอมเป็นทุกข์นะเห็นด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาไอ้ของเข้าที่เรามีมันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วบ้านเรือนต่างๆนั่นนี่มันคงถาวรดีเที่ยงแท้ไงเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะมันพังได้เปลี่ยนแปลงได้การเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาสังเกตไหมว่ามันเหมือนตรงข้ามกันสุขเราเห็นด้วยความเป็นทุกข์เที่ยงเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอัตตาเราเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จึงพูดถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้ายกมา3อย่าง3อย่างนี้คือ3คู่ให้เห็นด้วยความเป็นของตรงกันที่มักจะทำให้เพลินไปคือเพลินไปตามสุขเพลินไปตามความเที่ยงเพลินไปตามความเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่พอเราไม่เพลินมีสติตั้งไว้เฮ้ยเราเห็นอีกมุมหนึ่งนะโอ้จริงๆมันไม่เที่ยงนี่นะมันเป็นทุกข์นี่นะมันเป็นอนัตตานะเนี่ยพอเราไม่เพลินแล้วเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนี่คือคอนเซ็ปต์ตำฝังเราต้องเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นด้านตรงข้ามของเขานี่คือลักษณะของวิปัสสนานะไล่ไปเลยมีอะไรบ้างสิ่งสวยงามป่ะมาเลยเห็นแล้วมันเพลินใช่ไหมวิปัสสนาคือเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามอสุภสัญญาอสุภสัญญาจึงเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งอย่างที่เราฟังเคยฟังมาแหละการเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นยังไงผมคนเล็บฟันหนังมันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงนั่นก็แบบหนึ่งหรือความที่เราเห็นโดยสิ่งต่างๆโดยความเป็นรวมเป็นก้อนเดียวกันนี่คนนั้นหนึ่งคนนี้ท่านก็เลยสอนให้แยกธาตุเหมือนคนฆ่าโคฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกกันออกแยกกันออกแยกแยะด้วยความเป็นธาตุสี่นี่เขาจึงบอกว่าเป็นวิปัสสนาแบบหนึ่งมันเริ่มมีหลายแบบนะจากที่ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมนี่ก็เป็นอสุภะด้วยนะใช่อันนี้ก็เป็นธาตุสี่ด้วยนะใช่เพราะว่ามันต้องเห็นตรงข้ามกันเนี่ยอะไรที่เราเห็นแล้วเพลินมันจะมีคู่ตรงข้ามเสมอที่เห็นแล้วจะไม่เพลินที่เข้าใจอย่างนี้แล้วจะเห็นอีกด้านหนึ่งนี่นะท่านผู้ฟังคือคอนเซปต์ของการทำวิปัสสนาเพราะนั้นมันมีหลายอย่างมันจะไม่ได้มีแค่อันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออันเนี้ยก็คือสุดๆแล้วล่ะที่พระพุทธเจ้ายกมา3อันเป็นหลักๆใช่ไหมอย่างอื่นมันก็จะมาอยู่ในนี้แหละด้วยหลักการเดียวกันเนี้ยคู่กันเนี้ยสุดตรงไปทางโน้นให้เพลินแต่ทางสายกลางมาทางนี้ให้ออกจากความเพลินเป็นช่องเป็นทางออกสุดโต่งนี่หมายถึงท่านรวมเอาโต่งข้างซ้ายข้างขวาไปอยู่ด้วยกันเลยแล้วเอาคำสอนของท่านมาเป็นทางสายกลางคือตัดช้อยส์ให้มันเหลือน้อยลงไปอีกจากสุดโต่งซ้ายขวาแล้วตรงกลางนี่คือเทศให้คนฉลาดฉลาดฟังอย่างพี่สุปัญจวัคคีย์นะมีให้เลือก3ช้อยส์ทางสายกลางบอกไว้ต่อมาอีก3มันมากไปเอา2ซะ2นี่ก็คือเอาสุดตรง2ข้างไปรวมกันอันหนึ่งเป็นอัตตาอัตตานี่รวมสุดตรง2ข้างแล้วนะเป็นสุขนะสุดตรง2ข้างนะเป็นเที่ยงนะสุดตรง2ข้างแล้วรวมอยู่นั้นแล้วก็เหลือทางสายกลางมาอันเดียวต่อมาอีกโอ้โหเอาเหลืออันเดียวเลยซะต้องไปมี2อันเดียวเลยคืออันนี้จังไปเลยทุกขังไปเลยอนัตตาไปเลยอสุภะไปเลยธาตุ4ไปเลยอันเดียวไปเลยคือพูดถึงทางสายกลางอย่างเดียวไปเลยเ
ือถ้าพยายามตัดช้อยส์ให้เหลือน้อยๆเราย่อยได้ไงๆแต่เราสังเกตแพทเทิร์นแล้วเนี่ยโอ้มันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามที่จะทำให้เพลินให้สับสนไอ้คู่ตรงข้ามนั่นแหละเราเห็นอีกด้านหนึ่งนี่มันคือวิปัสสนาหรือลักษณะของโลกนี้ที่เราต้องมีการปรุงแต่งมีการสมมติว่าเออนี่บวกอันนี้แล้วเอามาเป็นอันนั้นอย่างเช่นว่าคุณเอาได้มาผสมกันเป็นแบบนี้สารนวัตนี้เป็นผ้าผ้านี่ก็เป็นชื่อใหม่ขึ้นมาความเป็นผ้านี่มันก็คือเป็นเรื่องของสมมติไงเอาผ้ามาตัดเย็บอย่างนี้ใส่จากข้างบนก็เป็นเสื้อมาตัดเย็บอย่างนี้ใส่จากข้างหลังก็เป็นกางเกงกระโปรงเอากระป๋าผืนเดียวกันแล้วมันไม่ใช่ผ้าหรือเสื้อเนี่ยก็ผ้านั่นแหละแต่ว่าต้องเรียกชื่อใหม่อันนี้คือสมมุติสมมุติตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งของเขาแต่เป็นวิปัสสนาได้นะในสิ่งสมมุติเนี่ยยังไงนะตรงข้ามของมันคืออะไรล่ะสมมุติก็ตรงข้ามกับวิมุติไงคือสัจจะสมมุติเนี่ยมันไม่จริงนะมันไม่จริงเนี่ยหมายความว่ามันไม่ใช่สัจธรรมที่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไงแก้วหน้ามันก็จะไม่เป็นแก้วแล้วถ้ามันแตกไปรถยนต์มันก็ไม่เป็นรถแล้วถ้ามันแยกส่วนประกอบก็เป็นเศษเหล็กไปอะไรไปมันมีข้อจำกัดของสมมุติตามเงื่อนไขแต่จริงๆอ่ะมันคืออะไรจริงๆคือสัจจะไงสัจจะจริงๆก็เป็นอย่างหนึ่งในที่นี้สมมุติจึงตรงข้ามกับวิมุตติวิมุตติจึงเป็นการเจริญวิปัสสนาหรืออย่างที่เราทำมานี่เลยท่านผู้ฟังเพลินกับสติสตินี่จึงเป็นส่วนของวิปัสสนาสติสัมปชัญญะสติปัญญาไงเพลินตรงข้ามกับสติเราจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของความเพลินได้คุณต้องตั้งสติไว้สติก็จะทำให้เราไม่เพลินหรือขี้เกียจกับขยันเอาตรงข้ามกันเลยนี่อะไรที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแล้วส่วนตรงข้ามกันนั้นเป็นทางสายกลางไอ้คู่ตรงข้ามนี่แหละการที่เราต้องเห็นมันทั้งสองฝ่ายนี่แหละเป็นวิปัสสนาขี้เกียจคู่งานทำเรื่องที่ไม่เป็นสาระยุ่งอยู่ก็จริงแต่ยุ่งในเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะมันก็เรียกขี้เกียจมีข้ออ้างตรงข้ามก็ขยันการที่คุณทำความขยันอดทนมีระเบียบวินัยใส่ใจในเรื่องสำคัญนั่นก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาเลยหรือลักษณะของความหนุ่มสาวอย่างนี้ครับพี่ต้นคนหนุ่มคนสาวมีสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณจะเห็นเป็นวิปัสสนาเห็นตรงข้ามกันนะความแก่ง่อมมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนะการเห็นความแก่ความเสื่อมไปนี่จะเป็นวิปัสสนาเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกันนะทุกฟังสวยงามก็ไม่สวยใช่ไหมเป็นอสุภะหนุ่มสาวก็เห็นด้วยความเป็นแก่ชราเป็นวิปัสสนาชีวิตเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงอยู่ยังไม่ตายต้องเห็นตรงข้ามนะโดยความเป็นของตายแล้วความตายท่านจึงบอกว่ามีซ่อนอยู่ในชีวิตร่างกายจะบอกแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยมีกำลังวังชาเซลล์มันตายทุกวันป่ะที่ใครถูมาผมร่วงไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะพวกนี้เป็นการบ่งบอกถึงความแก่ชราของเซลล์ความตายของเซลล์ที่มันอยู่ในร่างกายของเรามีตลอดเวลาเพียงแต่ว่าที่เกิดใหม่มันยังมีมากกว่าที่ตายไปแค่นั้นแหละแต่ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวหรือความที่สุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงท่านบอกว่าจริงๆมันมีอาพาธซ่อนอยู่ในนั้นนะวิปัสสนานะเห็นตรงข้ามนะอาพาธมีเชื้อโรคนะในร่างกายตอนนี้ของเราเนี่ยทุกฝังมีเชื้อไวรัสมีเชื้อแบคทีเรียมีจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เซลล์ของคนเราอ่ะมันมีอยู่เต็มเลยนะก็ทำไมเราไม่ตายเราไม่แบบป่วยไข้ไม่เป็นอะไรกันนะก็เพราะว่ามันยังไม่มากมันมีซ่อนอยู่เฉยความเป็นอาพาธมันจึงซ่อนอยู่ในความสุขภาพดียังรวมถึงเรื่องสาระแก่นสารด้วยนะทุกฝังถ้าเราคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสาระแก่นสารมากอย่างเช่น
นโยบายนี้ทางการเมืองหรือลักษณะการงานวิจัยชิ้นนี้แต่ในการศึกษาการวิจัยหรือว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้แต่ในเชิงพวกนักประดิษฐ์อินโนเวชันต่างๆโอ้นี่มีสาระอยู่ในนี้มากมายเลยเราต้องเห็นด้วยความเป็นไม่มีสาระนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเขาไปหาแก่นไม้เขาได้ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเข้าใจว่าต้นไม้นี้จะมีแก่นแบบเตรียมการกันอย่างดีทั้งตัดไปทั้งแบกไปทั้งเตรียมการนั่นนี่เอาปอกกาบออกปอกกาบออกเลยปอกกาบออกปอกกาบออกเดี๋ยวนั้นกระพี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกระพี้ก็ไม่เห็นจะไปมีแก่นได้ยังไงมันหมดแล้วเราเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่มีแก่นสารยังไงมันคือไม่มีแก่นสารคือมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นน่ะไม่มีแก่นสารเราคิดว่าไอ้นี่จะนำความสุขมาให้แต่สุขเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีเราคิดว่าจะนำความเป็นตัวตนเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แต่สุดท้ายมันก็พังไปอยู่ดีเสื่อมเสียได้อยู่ดีเป็นอนัตตาอยู่ดีนั่นน่ะมันไม่มีสาระแก่นสารไงเราจะให้เกิดวิปัสสนาเห็นสิ่งที่ว่านี่มีสาระนี่ดีมากๆเลยเราต้องเห็นด้วยความเป็นคนที่ไม่มีสาระวิปัสสนามันจะเกิดตรงนั้นเลยทุกฝั่งโดยเอาเรื่องศรัทธาก็ได้นะความไม่มีศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมความที่แบบไม่มั่นใจอ่อนแอไม่มีพลังใจไม่มีจิตตะไม่มีศรัทธาให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งตรงข้ามกันคือศรัทธาต้องมีนะศรัทธาจึงเป็นวิปัสสนาของความไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจแบบหวั่นไหวง่ายด้วยหลักการเดียวกันนี้นะพอจิตเราไม่เป็นสมาธิอ่ะทุกฟังจิตเราไม่เป็นสมาธิมันก็เช่นฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช่ไหมล่ะฟุ้งซ่านเราเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาได้อยู่นะใช่ท่านผู้ฟังถ้าจิตเราฟุ้งซ่านไม่สงบทำไมเป็นอย่างนี้นะเราเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาแล้วโอ้นี่ไงมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่ยั่งยืนนะนี่โอ้สิ่งที่ดีกว่าเนื้อกว่านี่คือจิตที่เป็นสมาธินั่นเองวิปัสสนาเกิดตรงที่มันไม่สงบนั่นเลยท่านผู้ฟังวิปัสสนาเกิดตรงที่ฟุ้งซ่านนั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่ไม่มีศรัทธานั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นสุขนั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นอัตตานั่นเลยล่ะวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นสวยงามนั่นเลยล่ะวิปัสสนาเกิดตรงที่ความหนุ่มความสาวชีวิตดีงามสุขภาพดีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลยล่ะเพราะความจริงมันซ่อนอยู่แค่พลิกเหรียญเท่านั้นเองเหรียญมีสองด้านนะทุกท่านด้านหนึ่งเราเห็นก้อยใช่ไหมแต่พอเราพลิกมาดูด้านหนึ่งอ้าวเป็นหัวนี่นะเอาตะกี้มันก้อยอยู่นะก็เลยก็พลิกดูนี่อ้าวนี่ก็เป็นก้อยกลับมาแล้วแล้วหัวอยู่ไหนเราพลิกดูอีกด้านหนึ่งดิเอาหัวกลับมาเอาแล้วก้อยไปไหนมันไม่ได้เห็นบ้างกันหรอกเราพลิกได้ไหมเพราะในขณะที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจระวังด้วยวิปัสสนาเนี่ยคุณพลิกเห็นปุ๊บอ้าวเป็นปัญญาเกิดขึ้นทันทีมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะทุกข์อ่ะทุกข์มากๆทุกข์มากๆไม่พอใจไม่พอใจเห็นอีกด้านหนึ่งสุขมันก็มีคือมันต้องตรงข้ามกันไงอย่างคนที่เห็นอะไรแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆเนี่ยจะเห็นเป็นวิปัสสนาต้องดูโดยรวมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องการเห็นโดยนิมิตหรือการเห็นโดยอนุพยัญชนะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะว่าเห็นรวมๆเห็นรวมๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกส่วนออกเห็นโดยธาตุสี่ถึงอธิบายไว้โดยธาตุสี่แต่ถ้าคนเห็นแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆงามตรงนั้นสวยตรงนี้เราต้องเห็นโดยรวมๆว่ามันไม่งามมันไม่สวยคนที่เคยทำจิตให้สงบมาได้แล้วโอ้มีอุเบกขามีปีติสุขเกิดขึ้นแต่พอมาอีกวาระหนึ่งโอ้ยทำไม่ได้ทำไมวันนี้จิตฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านมันคู่ตรงข้ามกัน
ถ้าฟุ้งซ่านปุ๊บเราเห็นโดยความเป็นของว่ามันก็มีความสงบนี่มันไม่เที่ยงนี่นาปึ้งวิปัสสนาเกิดทันทีเลยทุกวันเกิดตรงที่มันฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดตรงที่มันทุกข์นั่นแหละเกิดตรงที่มันไม่น่าพอใจนั่นแหละเกิดตรงขี้เกียจได้นั่นแหละเกิดตรงเพลินนั่นน่ะแหละแล้วนะถ้าเราไม่เป็นแผลตรงไหนเราจะเอายาไปใส่ตรงนั้นไม่งั้นมันไม่หายป่ะเราเป็นแผลตรงไหนเราต้องเอายาไปใส่ตรงนั้นนะทุกฝังแผลมันจึงจะหายหมอก็ให้ยาหยอดตามาว่าตานี่มันเจ็บมันปวดนะก็เลยเอาไปหยอดคราวนี้แกเอาไปหยอดตาตุ่มหยอดตาตุ่มข้างในข้างนอกไม่หยอดต้องสี่ตุ่มแล้วเนี่ยไม่เห็นหายปวดตาดีโอ้ยมันไปหยอดผิดที่มันจะไปได้ไงอะเราไม่รู้ความจริงตรงไหนนะทุกฝังเราต้องเอาความจริงไปใส่ตรงนั้นเราเพลินอยู่ตรงไหนนะทุกฝังเราจะเอาสติเข้าไปใส่เราต้องไปใส่ตรงนั้นเราไม่พอใจตรงไหนนะเราจะพ้นจากความไม่พอใจนั้นได้เราต้องไปใส่ไปตรงนั้นเรากลุ้มใจตรงไหนเนี่ยนะเราจะออกจากความกลุ้มใจนั้นได้เราต้องไปตัดเราต้องไปวิปัสสนาเห็นความจริงมันตรงนั้นนะแต่ตอนที่เราเห็นเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนั้นไหมสติง่ายสติมากสติต้องมาวิปัสสนาจึงจะเกิดเรียนเราจดจ่ออยู่ด้านเดียวเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งเปล่าวะพลิกดูโอ้มันมีแฮในทุกมีสุขซ่อนอยู่ในสุขก็มีทุกซ่อนอยู่แนวที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นี่ทุกมีสุขซ่อนอยู่ตรงที่ถ้าทุกนั้นมันหายไปทุกมีอยู่ตรงที่มันปรากฏทุกเป็นสุขได้ตรงที่ทุกนั้นหายไปสุขมีอยู่ตรงนี้มันปรากฏแต่มันเป็นทุกตรงที่สุขหายไปความสุขก็ให้เกิดทุกได้ความทุกข์ก็ให้เกิดสุขได้ความฟุ้งซ่านก็ให้เกิดความสงบได้ความสงบกับเป็นฟุ้งซ่านอีกก็ได้สวยงามดูดีมองอีกด้านหนึ่งไม่สวยไม่งาม

ที่จะให้เกิดความสงบบางทีมันก็เกิดได้แบบแวบเดียวเข้ามาอาจจะเร็วอาจจะช้าอยู่ที่อินทรีย์ที่เราสั่งสมมาอินทรีย์หมายถึงความแก่กล้าพลังในจิตใจของเราอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ถ้ายังอ่อนอยู่ในจังหวะที่จะมีความสงบแล้วให้เกิดสมาธิเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะยาวๆเคิร์ฟมันก็จะเรียบๆขึ้นช้าๆแต่ถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาเราแก่กล้าความเพียรเราแก่กล้าแต่ตอนที่เราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันบางทีเราเห็นแวบเดียวบางทีเราแวบเดียวปุ๊บจากไม่สงบไม่มีสติมาเป็นมีสติยังไม่สงบจากมีสติยังไม่สงบมาเป็นสงบแบบดีด้วยเวลาที่รวดเร็วเคิร์ฟมันก็ขึ้นมาเร็วหน่อยเป็น0011แบบนี้แต่มันยังมีความชันอยู่เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์ของแต่ละคนนะท่านฟังมันไม่ได้คงที่ตลอดเวลาบางเวลามันอ่อนจากไม่รู้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรทางกายบ้างทางใจบ้างทางสิ่งกระทบบ้างบางทีปุ๊บหนึ่งมันก็แข็งแกร่งมีความแก่กล้าขึ้นมาได้ทันทีเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพทางกายเลยนะอย่างเช่นคนที่อายุมากๆแล้วแก่ๆแล้วเนี่ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเนี่ยร่างกายโทรมเต็มที่แล้วเนี่ยอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเออทำไมแก่กล้าขึ้นมาได้เพราะว่าอายุมากแล้วแก่รอบแล้วอินทรีย์แก่กล้าได้เด็กบางคนอาจจะดูเด็กๆแต่ว่าอินทรีย์เขาอาจจะแก่กล้าก็ได้อย่างสามเณรที่บวชอายุน้อยๆแต่ว่ามีคุณธรรมสูงในสมัยพุทธกาลมีหลายรูปสามเณรบัณฑิตสุขสามเณรเป็นต้นอินทรีย์ก็แก่กล้าได้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับสารภาพทางร่างกายแต่ขอให้เรามีสติเท่านั้นเองทุกฝั่งสตินี่เราตั้งไว้เริ่มจากลมหายใจแล้วเราให้เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นวิปัสสนาจุดประสงค์ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะเจริญวิปัสสนาได้ในชีวิตประจำวันจริงๆโดยไม่ใช่ในรูปแบบของการที่ว่ามานั่งแล้วก็พิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่พิจารณากายอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆของเราล่ะจะทำยังไงไปซื้อของไปเข้าห้องน้ำเดินทางเห็นได้เหมือนกันให้เห็นคู่ตรงข้ามของเขากำหนดดูอย่างที่อธิบายไปนี้ท่านผู้ฟังฝึกทำได้ทุกที่แน่นอนจะทำได้ทั้งที่บ้านที่ทำงานขณะเดินทางพูดคุยกับใครหรืออยู่คนเดียวได้หมดให้ท่านผู้ฟังจะเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและเห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาอยู่ตลอดทั้งวันในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าเป็นในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำฝึกไปด้วยกันทำไปด้วยกันจะทำให้เราพบความจริงของชีวิตได้ความสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 0:00 น. ถึง 24:00 น.ครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
11: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกว่า130กรณีควบคู่กับการวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวโดยสปท.เตรียมขับเคลื่อนมาตรการสำคัญทั้งการจัดทำแนวทางเรียงลำดับการหักหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านหนี้สินครูการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและส่งเสริมวินัยทางการเงินการบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อบรรเทาภาระหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสวันที่2
0: วันที่2แล้วนะ
1: ใช่เมื่อวานใครใช้บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอัปเดตมาหน่อยว่าใช้ถึง200เลยไหมหรือว่าไม่ถึง
0: หมดไหมในแต่ละวันแล้วก็บางคนใช้อาจจะพบเจอปัญหาสแกนไม่ได้หรือบางคนเพิ่งมาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็อาจจะเติมเงินไม่ถูกหรืออะไรบอกปัญหากันเข้ามาหน่อยว่าเจออะไรกันบ้างนะคะ
1: อัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณพลอยวันนี้คุณสายชนีสั่งนะคะควบคุมเสียงให้เราค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็ขึ้นภาพมาแล้วใช่ไหมคะขึ้นภาพมาแล้วนะคะขอบคุณน้องๆจากนิวมีเดียด้วยนะคะทีม Facebook Live ค่ะส่วนช่องส่วนตัวนะคะช่องต่อๆก็เข้ามาได้บ้านดำนะบ้านดำกบโอวบค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ของดิฉันพิริยาพลอยนะคะ
1: ค่ะ
0: ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: Facebook Live คุณผู้ฟังคุยกับเรา2คนได้เลยนะพิมพ์ข้อความแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างได้แต่ยกเว้นกดโกรธไม่เอานะ
1: กดโกรธก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุด้วยนะคะเราลืมบอกไปเลย FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 890ก็สามารถแวะไปฟังได้ค่ะรวมไปถึงทางด้านของสวทในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะที่รับสัญญาณในช่วงนี้และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงตีคองร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรามาอัปเดตแน่นอนพยากรณ์อากาศสำหร
1: ับ
0: วันนี้นะคะประเทศไทยวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็เข้าสู่ความหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงอยู่ตอนนี้ประมาณ2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันยังไงนะคะขอให้ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กตอนนี้นะใครที่อยู่แถบอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งก่อนเพราะว่าตอนนี้มรสุมมานะคะแล้วก็คลื่นสูงค่ะ
1: มาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะปรากฏว่าภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ฝนไม่เยอะนะคะ
0: คือ
1: เท่าเมื่อวานเลย 40% เท่านั้นนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเมืองผลไม้รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝน 60% ยกเว้นภาคใต้อันดามันค่ะที่คุณบอกไปว่าฝนเยอะหน่อยนะคะวันนี้ 80% ค่ะ
0: โอ้เยอะจริง
1: เยอะจริงนะคะก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอะไรนี้ด้วยนะคะทางด้านของสธนช.เองก็แจ้งเตือนนะคะว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยนะคะอาจจะตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเหมือนที่คุณพลอยบอกไปด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะจากการบริการข้อมูลนะคะคาดการว่าหน่วยงานแล้วก็เรดาร์ตรวจสภาพฝนเนี่ยผลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบว่ามีพื้นที่เส เสี่ยงนะคะฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งก็จะมีภาคตะวันออกอย่างเช่นในโซนของจังหวัดระยองค่ะจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคใต้ที่ต้องระวังเลยนะคะระนองพังงาภูเก็ตซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายแล้วก็ส่งผลให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะและที่ระวังที่สุดก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองมีการแจ้งเตือนว่าช่วงวันที่วันนี้2ถึง7นะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยก็จะมีการเฝ้าระวังกันนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ที่ 60-70% เลยค่ะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่มีการตกลงมาหนักฟ้าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเน้นหนักไปที่ภาคใต้นะคะแล้วก็กรุงเทพเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้วันหยุดที่ผ่านมาพี่กบเป็นไงบ้าง
1: ฝนตกค่ะ
0: เห็นเล่าอยู่ว่าแบบว่าตกแบบกระหน่ำสาดใจเลย
1: เมื่อวานสิคุณเมื่อวานตกแบบตกหนักมากนะคะในเขตโซนของปทุมธานีแต่ว่าจะบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเพราะว่าบ้านคุณพลอยเนี่ยบอกว่านิดเดียว
0: ตกแบบปอแปะตกมา
1: ในโซนเดียวกันนะใกล้ๆกันนะแต่ปทุมเนี่ยชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วตกหนักนะคะตกยาวด้วยก็คลายร้อนได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้านะคะขออนุญาตไปทักทายนิดนึงค่
0: ะ
1: เพราะว่าคุณออนวิภาบอกว่าฝนตกหน้าฝนถนนลื่นนะ
0: ขับ
1: รถระมัดระวังด้วยนะ
0: คะ
1: แล้วก็เส้นทางใครจะขับรถไกลๆเนี่ยก็ต้องระวัง
0: ใช่
1: ฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าระวังรถเถินน้ำ
0: เขาเรียกอะไรที่ปัดน้ำฝน
1: อ
0: ะบางทีเบอร์แรงสุดยังเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่ต้องค่อยๆชะลอเนาะเวลาขับรถเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยการมองเนี่ยก็ไม่เต็มร้อย
0: อยู่แล้วยิ่งกระจกมองข้างด้วยอะไรด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณชยันคุณยันโชตนะคะจากฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเปิดทุกวันเลยอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมแก้คุณสมพานคุณนิดคุณพิสมัยนะคะคุณสมปองด้วยค่ะ
0: พี่สุนทรบอกว่าอยู่ที่ตราดทักทายครับผมพี่นิคมสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณบ้าวันดีบอกสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วนะคะแล
1: ้
0: วก็ทางเพจก็ชัดแจ๋วแล้วก็กดเลิฟกดแชร์ให้แล้วค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คุณนัทอนงนะคะบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเช้านี้อยู่ที่แสวงหาจังหวัดอ่างทอง27องศาค่ะ
0: สวัสดีพี่สมบัติด้วยนะคะพี่คมสันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณปีชาด้วยพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมาทุกท่านนะคะบอกว่าสวัสดีทีมงานนะน่ารักทุกท่านเลยแชร์กดแชร์ด่วนค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณนิคมนะคะบอกว่าอยู่ที่อำเภอหนองบัวนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังจะมีพี่ประคองนะกาฬสินธุ์แดดจ้าอากาศร้อนครับพี่สัมเดชกันได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะอ่ะรวมจัดรายการกับเรานะคะเช้านี้มาดูในเรื่องที่เราเฝ้ารอนะคะมาแล้วก็หลายคนก็เริ่มใช้เงินไปแล้วด้วยนะคะไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานนะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยปาเข้าไปทะลุแบบหลายล้านเลยนะคะ
0: ก็คือเขาเริ่มใช้6โมงเช้าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอนับเขาเช็คยอด6โมงครึ่งเนี่ย
1: จะบอกว่าคุณใช้ตั้งแต่6โมงเช้านะ
0: ยังค่ะ
1: นึกว่าตื่นแต่เช้าย
0: ังไม่ตื่นขนาดนั้น
1: เมื่อวานเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เวลา6โมงใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่6โมงหลังจากที่เราจัดรายการนะช่วงเราจัดรายการเนี่ยเราย
0: ังรายการเรายังไม่จบ
1: ใช่ยังไม่จบเลยนะคะคุณต้นก็บอกว่าโหน่าจะคนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: หลังจากเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเมื่อวาน6โมง30นาที6โมงเช้านะ6นาฬิกา30นาทีนี้แหละค่ะที่ผ่านที่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าคนเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ย 62,000 กว่าราย
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะนะคะจากยอดลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านกว่าคนค่ะก็เลยเกิดการใช้จ่ายแบบสะพัดเลยนะ11ล้านกว่าบาทค่ะผ่านการใช้จ่ายเนี่ย 70,000 กว่ารายการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักความตื่นตัวของประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้า นะคะก็เลยไม่มีความกังวลอะไรนะคะต่อการใช้งานในระบบเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุ้นเคยกับระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนก็ใช้มาแล้วตั้งแต่คนละครึ่งพลัสนะคะ
2: ยุคหลายสมัย
1: เราก็ใช้มาตลอดนะคะสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้ารูปแบบบริการต่างๆมีหมดเลยนะคะปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วเนี่ย1,500,000 แห่งค่ะซึ่งประมาณ 60% เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะรวมไปถึงภาคบริการไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะที่หลายคนเนี่ยสามารถไปใช้สแกนแอปพลิเคชันได้นะคะเพื่อใช้จ่ายได้แล้วก็คือค่ารถนั่นแหละค่ะเห็นบอกว่ารถไฟฟ้าร
2: ถไฟฟ้าด้วย
1: รถไฟฟ้าด้วยคุณต้นบอกว่าดิฉันคุณต้นบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปขึ้นนะคะของคุณเดินทางเท่าไหร่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ40 กว่าบาท
2: ค่ะ
1: อ่ะครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยมันก็แค่20 กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: 10 กว่าบาท
1: น่าจะ10 กว่าบาทนะเดี๋ยวรอคุณต้นมาอัปเดตนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับทางด้านของคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าวงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าหากว่าใครใช้ไม่หมดไม่สามารถไปทบยอดในเดือนถัดไปได้นะคือตัดอัตโนมัติเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใช้ให้หมดค่ะสิทธิ์ของเรานะคะโดยระบบเนี่ยจะมีการดึงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนเพื่อนำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆต่อไปแล้วก็จะรีเซ็ตวงเงินใหม่นะคะจำนวน 1,000 บาทในวันที่1ของเดือนถัดไปค่ะส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันได้ทางด้านของภาครัฐเองก็เตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในอนาคตในใกล้นี้อาจจะเป็นวันนี้เดี๋ยวเข้ารอครม.ด้วยนะคะเรารอติดตามกันค่ะคาดว่าน่าจะได้เข้าไปลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
2: ในอีกกลุ่มนึงที่ตกหล่นด้วยนะคะก็เป็นการอัปเดตโหครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะก็11 ล้านเลยนะ
1: เยอะนะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวรอสรุปทั้งวันเมื่อวานนี้วันแรกก็น่าจะมีตัวเลขออกมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพาทีมงานค่ะลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมของร้านค้าแล้วก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนเมื่อวานนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะที่ตลาดสดธนบุรีนะคะเพื่อไปตรวจสอบความเสถียรของระบบแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงค่ะคุณเอกนิติบอกว่าโครงการนี้จะมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ส่งผลทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นโดยรัฐบาลนะคะอย่างที่เรารู้ก็จะสมทบจ่ายให้160ประชาชนออกเอง40นะคะ140ก็กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันนะคะก็คือทำให้เรามีกำลังซื้อเนี่ยรวมแล้ว333บาทต่อวันนะคะแล้วก็เดือนนึงเนี่ยสูงสุด 1,000 บาทด้วยการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในส่วนของนวัตกรรมที่เขานำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นแอปนกกระซิบมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะกระตอบคำถามต่างๆเผื่อลูกค้ามีคำถามคือบางคนต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอโทรถามก่อนไม่ต้องโทรถามแล้วนะมีใช้แอปนี้ได้เลยนกกระซิบนะค
1: ะ
2: ส่วนทางด้านของคุณพยงศรีวณิชค่ะบอกว่าตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้9โมงเช้าวันแรกยอดจ่ายสะสมอยู่ที่170ล้านบาทจากผู้ที่มีมาใช้สิทธิ์นะคะ 890,000 กว่าคนผ่านการทำธุรกรรมรวมกว่า 1.1 ล้านรายการด้วยกันนะคะแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะโดยระบบเนี่ยเขาก็ทำให้รองรับการทำธุรกรรมเนี่ยสูงสุด 300,000 รายการต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระบบไม่สะดุดแน่นอนสำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเราได้แล้วมาลุ้นเงินเดือนนะที่จะต้องใช้จ่ายต่างๆมีร้านค้าย่อยที่ไม่ใช่ Modern Trade เข้าร่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่อยู่นะถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะก็จะร่วมกับมหาดไทยทำงานเช็คข้อมูลนะคะโดยจะ เปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะบรรยากาศของการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เมื่อวานนี้วันแรกก็แตกเลยนะคะเร
2: ีย
1: กว่าถ้าเป็นสับวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหแตกกระจาย เพราะว่าตลาดเนี่ยใช่เพราะว่าตลาดแต่ละที่ที่ฉันไปเซอร์เวย์มา นะคะก็ไปซื้อของนั่นแหละปรากฏว่าโอ้โหปกติแล้วเนี่ยทุกวันตลาดว่าคนเยอะแล้วนะพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคึกคักมาก
2: จริงๆ
1: เพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับมาซื้อของเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทไงถ้าซื้อ101เนี่ยจ
2: ่
1: าย40บาทแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มนะ
2: คะ
1: เพราะว่าขายดีอ่ะมาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบรรยากาศการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเนาะเหมือนที่รู้กันนะคะที่ตลาดนัดอสมทเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากพนักงานออฟฟิศเป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ก็ไปซื้อของกันอย่างคึกคักเลยค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตามแต่ว่ายังคงมีประชาชนเนี่ยต่างทยอยเดินทางออกมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะจากการไปสำรวจนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมใช้สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภค
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จผลไม้สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการนั้นยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้นะคะไม่พบปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการใช้งานแต่อย่างไรค่ะถึงแม้ว่า อาจจะมีแม่ค้าพ่อค้าบางคนเนี่ยอาจจะสะดุดบ้างนะคะแต่มีแม่ค้ารายหนึ่งค่ะให้สัมภาษณ์กับทีมงานทีมข่าวของ NBT นะคะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะส่งผลให้การขายสินค้าคล่องตัวมากขึ้นซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำสิทธิ์ของตนเองเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะถึงแม้ว่ากำไรจากการขายสินค้าในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาดำเนินโครงการในแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะดีเหมือนกันอันนี้เป็นมุมของแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะใช่ค่ะในขณะที่แม่ค้าอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าในช่วงเช้าวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยโครงการยังไม่เจอปัญหาเลยนะคะไม่มีระบบขัดข้องเลยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะตระเลิกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยยังไม่หนาตาไม่หนาแน่นเท่าที่ควรนะคะอันนี้เป็นบางคนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังติดตามสถานการณ์ในช่วงที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบหรือไม่นะคะอีกมุมนึงค่ะแม่ค้าอีกรายหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะเนื่องจากว่าสามารถนำไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าเป็นอาหารก็ได้เป็นเครื่องดื่มก็ได้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของใช้ในบ้านนี่แหละที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถนำสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปใช้เป็นเงินทุนในการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ว่ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะแล้วก็ค่าอาหารในแต่ละวันได้เหมือนกันค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่รัฐบาลนะคะนำมาช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือขอบคุณรัฐบาลที่ออกโครงการนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมองว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยนำไปซื้อของใช้อาหารการกินในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะคะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงนกกระซิบที่รัฐบาลนำ AI เข้ามาช่วยนะคะมาติดตามกันหน่อยค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยเขานำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการเปิดตัวนกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริย
1: ะ
2: บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆเปิดใช้งานแล้วนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้สำคัญมากเป็นประโยชน์แก่ท่านนะคะโดยทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการให้บริการนกกระซิบนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินท่านไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมแล้วแค่มีถุงเงินนี่แหละมันจะอยู่ในนั้นนะคะ ก็จะช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญแล้วก็บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเนี่ยเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าอย่างที่บอกค่ะเขาจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสทุกคำถามแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าเนี่ยอยากรู้อะไรท่านพิมพ์คำถาม เลือกคำถามแนะนำได้สอบถามข้อมูลได้ทันทีก็จะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในระบบดิจิทัลของภาครัฐด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยดีนะม
1: ี
2: ข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์เลยลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยวางแผนบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะมาดูฟีเจอร์ที่สำคัญนะก็คือการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งนะยอดขายร้านเราเป็นเท่าไหร่ยังไง
1: จะได้วางแผนได้ว่าไหนขายดียัง
2: ไงนะคะเช็คราคาวัตถุดิบรายวันได้ด้วยคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นให้เสร็จสรรพรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะมาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรายย่อยตรงนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจได
1: ้
2: ลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็โอกาสในการแข่งขันในเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าดีเลยคือบางคนเนี่ยเปิดร้านจริงบางคนไม่มีความรู้ว่าเอ้ยแล้วเราต้องคิดยังไงคำนวณยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพอมีฟีเจอร์นี้เข้ามาช่วย
1: น
2: ี่
1: แหละ
2: นี่แหละพี่กบก็คืออยากรู้ว่าอะไรยังไงขายดีต้นทุนที่ไหนถูกเนี่ยเขาจะแนะนำได้นะ
1: นะเป็น AI ที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินท่านลองคลิกเข้าไปที่ฟีเจอร์เขียนว่านกกระซิบดูอยากรู้อะไรก็ถามได้
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมของพ่อค้าแม่ค้าน
2: ะ
1: ส่วนผู้บริโภคเมื่อวานนี้โอ้โหแต่ละจังหวัดนะคะ
2: โอ้โหจะบอกว่าไม่แพ้กรุงเทพนะ
1: คึกคักมากนะคะที่จังหวัดตากก็เหมือนกันนะคุณพลอยเขาออกไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลายตลาดเนี่ยยอดจับจ่ายอาหารช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บรรยากาศของวันแรกนะคะที่ตลาดวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเนี่ยประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักค่ะแล้วก็ทยอยออกมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวันเลยจากการไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะพี่น้องในพื้นที่เนี่ยนิยมใช้สิทธิ์การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพวกข้าวสารอาหารปรุงสำเร็จผลไม้แล้วก็สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้ไม่เจอปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยู่จังหวัดไหนไปใช้สิทธิ์ได้นะถึง30กันยายนนี้ค่ะ
2: ค่ะที่จันทบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการติดป้ายอย่างชัดเจนเลยนะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสังเกตดูแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีผู้ประกอบการนะคะที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,551 รายส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่จันทบุรีเนี่ยมีอยู่แล้ว 8,685 รายด้วยกันค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะคะประชาชนก็ออกมาโดยเฉพาะไปที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเพราะว่าที่นี่เนี่ยตลาดเป็นตลาดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกมานานยาวนานมากนะคะตลาดเช้าเนี่ยของกินเยอะเพราะฉะนั้นทั้งใครที่ไปเที่ยวพิษณุโลกเขาจะไปเที่ยวที่นี่แหละก็ไปดูอาหารการกินนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหคึกคักมากพิเศษเป็นพิเศษเลยหลังจากที่ทุกคนไปช่วยไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นวันแรกนะคะทำให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเนืองแน่นนะ
2: คะ
1: ในตลาดเนี่ยยังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาติดป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการเนี่ยชัดเจนเลยนะคะมีสัญลักษณ์รับชำระผ่านแอปเป่าตังด้วยอันนี้ชัดเจนทุกร้านนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะ60 40เราจ่าย40รับจ่าย60ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ 6:32 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบ4รอบพระชนสาพ พระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิกไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 9:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีย์สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569นั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่พระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆพร้อมประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนางณัฐยาพรเสวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรโดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยหน้าพลับพลาพิธีครับแล้วจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพลับพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระแล้วในโอกาสนี้ได้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกันด้วยครับแล้วต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียน4รายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาณห้องรับรองเล็กก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารศรีสิรินธรได้มีการทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับครับพี่น้องไปกันที่เรื่องต่อไปครับซึ่งทางรัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแหละครับโปรดร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนภูมิภาคนั้นก็จัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในส่วนที่ต่างประเทศนั้นก็จะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสืบไปครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันครับโดยไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการวันแรกนั้นคึกคักทั่วไทยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประชาชนอย่าลืมออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพบว่ายอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40หลังจากวันที่1มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกคือวันที่1มิถุนายนของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยเลยครับว่าทางรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนออกเงินเองร้อยละ40กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังซื้อรวม333บาทต่อวันและจำกัดวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพื่อให้เม็ดเงินส่งถึงมือประชาชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสครับส่วนทางด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยนะครับว่าข้อมูลณเวลา 9:00 นของวันแรกมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนผ่านธุรกรรมรวม 1,100,000 รายการและก็มีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศโดยระบบได้เตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีเลยทีเดียวครับและสำหรับความคืบหน้าของโครงการนี้ปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศครับและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเป็นข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังแหละครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่กลุ่มรายได้น้อยและไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านบัตรประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพี่น้องที่รักทั้งหลาย นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาขอความร่วมมือให้ร้านค้าและประชาชนโปร่งใสในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วย้ำว่าทางรัฐบาลมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเตือนหากพบการทุจริตอันนี้จะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไม่ปล่อยเอาไว้เด็ดขาดพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงอยากจะขอความร่วมมือแล้วครับให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหรือเข้าร่วมการกระทำผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐก็มีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเลยทีเดียวโดยอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นได้ตระหนักและก็ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการเปิดตัวนกกระซิบนกกระซิบคืออะไรเอ้ามาฟังกันหน่อยทางรัฐบาลได้เปิดตัวนกกระซิบดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับรัฐบาลที่ได้เปิดตัวนกกระซิบซึ่งดัน AI นี่แหละมาช่วยร้านค้ารายย่อยนั่นเองครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับนกกระซิบนี้ถือว่าเป็น AI แชทบอทแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้เงินฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยทางร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้ทันทีทันใดช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นนกกระซิบนี่แหละครับจะรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปและก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: เ ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ับมาพูดคุยกันต่อนะคะข่าวยามเช้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยไหมพี่กบ
1: ดีค่ะ
0: นี่หลังไมค์เนี่ยเราเมาส์มาเมาส์
1: มอยกันมากเลยค่ะนู่นไปถึงยุโรปแล้วนะคะตอนนี้
0: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมีเดี๋ยวนะคอมเมนต์กำลังอัปเดตอยู่พี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี26องศาครับ
1: ป้าบังอ่อนอุ้ยเรียกป้าเลยพี่บังอ่อนเจ้ม้วยป่าโมกพี่ตีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: พี่สุพีชบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าติดตามทุกวันครับใช้แล้วครับไทยช่วยไทยพลัส
1: โอ้นะคะใครใช้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยนะคะคุณโกศลบอกว่าติด

0: เข้ามานะคะคุณทองหยดนะส่งสติกเกอร์หัวใจมาแล้วก็พี่รวมบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันท่านข่าวท่านสังคมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
0: ตอนนี้ยังทันนะยังไม่หมดเวลานะคะ
1: แชร์ไปเยอะๆนะ
0: ค่ะวันนี้มาดูหน่อยนะคะนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไปดูบรรยากาศที่ยะลาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเหมือนกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินนะเพิ่มเงินวันแรกทำที่ยะลาเนี่ยโอ้โหงงเงินสะพัดเลยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะโดยการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้วันแรกที่จังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมอีกคนละ700 บาทต่อเดือนก็ส่งผลทำให้ท่านจะได้รับจากเดิม300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรวม4เดือนด้วยกันตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้1มิถุนายนที่ห้าง Family ยะลาใครอยู่ยะลาก็น่าจะรู้จักห้างนี
1: ้
0: เป็นห้างค้าปลีกเก่าแก่รายใหญ่ในอำเภอเมืองยะลาค่ะก็มีประชาชนมาเข้าคิวรอนะคะตรวจสอบสิทธิ์สแกนใบหน้าแล้วก็มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดด้วยเนา
1: ะ
0: สินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในครัวเรือนอย่างข้าวสารนะคะน้ำตรงน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยเขามาซื้อกันเต็มเลยประชาชนก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ให้เพราะว่าเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้จริงก็จะตั้งใจซื้อของใช้ที่เอาไปใช้ในบ้านให้เต็มวงเงิน 1,000 บาทในครั้งเดียวเลยที่เกียรติมาบ่อย
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบอกว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องค่ะทางด้านของเจ้าของห้างอย่างห้าง Family ยะลานะก็บอกว่าตั้งแต่เปิดให้บริการ 9:00 น.นะประชาชนมาเข้าคิวกันแบบคือมากกว่าปกติเลยพี่กบ
1: ปกติเนี่ยเวลาที่เขาใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต่อแถวยาวแล้วนะ
0: เมื่อวานนี่มากกว่าเดิมด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วก็โครงการนี้ถือว่ามองว่าเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะรวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะมาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการหมุนเวียนของสินค้าก็เรียกได้ว่าถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนกันหน่อยค่ะยังมีเวลานิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ชายแดนที่กรณีที่มีข่าวในโซเชียลนะคะที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการเปิดด่านอรัญญประเทศนะคะที่จังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชานั้นเข้ามาเรียนหนังสือซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ายืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเสนอทุนการศึกษาให้เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเนี่ยนะทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงแล้วนะคือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและเราไม่เคยมีการให้ข่าวหรือว่าเสนอแนวคิดนี้หรือว่าการหารือเรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะก็ยังไงใครที่พบเห็นข้อมูลบิดเบือนแบบนี้อย่าเพิ่งแชร์อย่าทำอย่าเพิ่งไปเชื่อต่ออย่าไปแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกนิวค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะก็ย้ำเตือนกันค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์200บาทต่อวันนะคะไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ